0: พระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
9: ตอนเรื่องของหมาคนต้องเกี่ยว
10: เล็กๆนี่เธอเลี้ยงหมายังไงปล่อยให้หมา

0: หรือทรัพย์สินจนกลายเป็นคดีความขึ้นแบบนี้เจ้าของมีความผิดทางอาญานะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินนะคะ
1: โอ้จริงเหรอที่หมาทำผิดเนี่ยเจ้าของก็ต้องรับผิดชอบด้วยนึกว่าเรื่องของหมาคนไม่เกี่ยวซะอีกอ่ะ
2: ทีนี้รู้หรือยังว่าหมาทำผิดเจ้าของเองก็ต้องรับผิดชอบด้วย
0: มีสัตว์เลี้ยงในความดูแลต้องดูแลให้ดีค่ะเลี้ยงหมาไว้เฝ้าบ้านได้แต่ก็ต้องดูแลให้อยู่แต่ในบริเวณบ้านเพียงเท่านี้เราก็จะได้ทั้งหมาแล้วก็เพื่อนบ้านดีๆไปพร้อมกันค่ะ
3: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทลายคอกม้ารังมังกรรวบตัวใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ระดับสั่งการแฉใช้20ตรายางบริษัทนิติบุคคลบางหน้าเงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทต่อเดือนพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาไซผู้บังคับการเฉพาะกิจผู้บัญชาการเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแถลงปฏิบัติการทลายคอกม้ารังมังกรลุยทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการฟอกเงินข้ามชาติรวบบอสใหญ่ฝั่งไทยและล่ามข้ามชาติพร้อมยึดตรายางม้านิติบุคคลกว่า20บริษัทสืบเนื่องจากปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการสืบสวนขยายผลต่อเนื่องจากกรณีตำรวจภาคหนึ่งทลายปาร์ตี้คอกม้าภูวิลล่าเมื่อเดือนมกราคม2569จับกุมบัญชีม้า9รายสร้างความเสียหายกว่า30ล้านบาทนำไปสู่การขยายผลของตำรวจภาค2ทลายขบวนการฟอกเงินฟอกคนเมื่อเดือนมีนาคม2569บุกค้นเซฟเฮาส์คอนโดหรูย่านห้วยขวางจับกุมผู้ต้องหาเพิ่ม8รายพบรูปแบบการฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์มเทรดหุ้นและซื้อทองคำและใช้โรงเรียนสอนภาษาบังหน้าเพื่อฟอกคนข้ามชาติโดยมีเงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทต่อเดือนกระทั่งเจ้าหน้าที่สืบสวนเชิงลึกสามารถถอนรากถอนโคนกลุ่มผู้บริหารจัดการเงินฝั่งประเทศไทยได้สำเร็จโดยสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาสำคัญรวม10รายทั้งชาวไทยชาวจีนและชาวกัมพูชาซึ่งปฏิบัติการสำคัญคือการบุกรวบตัวการใหญ่ระดับสั่งการฝั่งไทยได้ที่โรงแรมหรูย่านหลังสวนกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่จับกุมนายกฤตพัฒน์หรือเฟมอายุ30ปีผู้ต้องหาที่1ตัวการหลักระดับสั่งการในไทยควบคุมและสร้างคอกม้ารวมถึงบริหารจัดการการฟอกเงินโดยรับคำสั่งตรงจากบอสจีนผู้ต้องหาที่3นายพลทวัฒน์อายุ33ปีทำหน้าที่เป็นล่ามคอยรับคำสั่งภาษาจีนจากบอสใหญ่ฝั่งกัมพูชานำมาแปลถ่ายทอดคำสั่งให้นายเฟมโดนจับกุมที่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีและต่อมาได้จับกุมนางสาวณัฐพรอายุ24ปีผู้ต้องหาที่4แฟนสาวของนายพลทวัฒน์ซึ่งทำหน้าที่จัดหาบัญชีม้าจับกุมได้ที่จังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหารายต่างๆเจ้าหน้าที่พบตรายางและเอกสารการจดทะเบียนบริษัทมากกว่า20บริษัทซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มเครือข่ายของนายกิตติพัฒน์เพื่อใช้เป็นม้านิติบุคคลและเป็นช่องทางในการนำเงินมาฟอกผ่านบัญชีบริษัทนอกจากนี้ยังพบการนำเงินที่หลอกลวงผู้เสียหายไปโอนเข้าแพลตฟอร์มการลงทุน W เพื่ออำพรางเส้นทางการเงินก่อนกระจายเข้าสู่บัญชีม้าแถวถัดไปนำไปสู่การสืบสวนดำเนินคดีกับกลุ่มบัญชีม้าอีก28ราย3นิติบุคคลพฤติการดังกล่าวผู้ต้องหา 1-4 ที่ถูกจับได้ปฏิบัติการครั้งนี้จะอยู่ระหว่างการติดตามตัวอีก4รายถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จร่วมกันเป็นอ้างยี่ซ่องโจรและร่วมกันฟอกเงินส่วนผู้ต้องหาอีก2รายดำเนินคดีข้อหาร่วมกันเป็นอ้างยี่ซ่องโจรสำหรับผู้ต้องหารายสำคัญอยู่ระหว่างการหลบหนีและการติดตามตัวในฝั่งประเทศกัมพูชาอีก3รายประกอบด้วยอาเทาบอสใหญ่ฝ่ายการเงินที่ทำหน้าที่รับฟอกเงินดำให้แก๊งสแกมเมอร์เล่าหลงผู้ควบคุมม้ากดเงินสดและจัดหาทองคำแท่งและเปลี่ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจกัมพูชาทำหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่อยู่ฝั่งกัมพูชาจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ

ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ำใหญ่ยายบัว
1: ดีใจเรามาเล่นแข่งขันต่อคำคล้องจองกันไหมสนุกดีนะใครคิดไม่ออกคนนั้นแพ
2: ้งั้นดีใจขอเริ่มก่อนนะจำจี้ผลไม้แตงไทยแตงโม
1: ส้มโอลำใหญ
2: ่มะไฟใหญ่บัว
1: โอ้ยดีใจมั่วแล้วใหญ่บัวไม่ได้เป็นผลไม้สักหน่อยเอ๊ะคำว่าลำใหญ่ใช้สระไอไม้ม้วนหรือไม้มะลาย
2: อ๋อง่ายนิดเดียวพี่พศเคยบอกไว้ลำใหญ่ที่เป็นชื่อผลไม้ใช้สระไอไม้มะลายแต่คำว่าใหญ่เช่นใหญ่บัวใหญ่แมงมุมใช้สระไอไม้ม้วน
1: โอ้โหดีใจจำแม่นนะเนี่ย
2: ใช่ก็สังเกตง่ายๆว่าอะไรที่เป็นเส้นเล็กๆบางๆจะใช้ใยสระไอไม้ม้วน
3: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอดีชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1287กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM ทั่วภูมิภาคของเราตลอดจนที่รับชมทางถ่ายทอดสดในเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ในขณะนี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำเช้าวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569 8:35 น.อยู่กับดีเจพิญชนันนันจันเทศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ฟังทีมงานวันนี้ค่ะ Facebook ไลฟ์นะคะน้องเนกมลลักษ์เจริญอเนกกุลน้องตาสุภัตราโคสวรรค์ควบคุมเสียงรับโทรศัพท์พี่โอเล่การทิลาลิขิตท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะก็สามารถกิ้งกลางเข้ามาได้นะคะ023839003 023839004นะคะสภาพอากาศบ้านท่านเป็นอย่างไรแล้วก็อยากทราบสภาพอากาศบ้านอยู่บ้านที่ท่านอยู่เป็นอย่างไรนะคะกริ่งกลางเข้ามานะคะและที่สภาพอากาศตอนนี้นะคะฝนตกลงฝนจะมีหรือเปล่านะคะวันนี้รวมไปถึงฝนลดลงไหมมาติดตามกับหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศนะคะคุณหนึ่งวุฒิพงษ์หนูวรรจงค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่พินครับ
0: ค่ะสภาพอากาศวันนี้นะรู้สึกว่าแบบจะร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วก็มีฝนไหมปัจจัยตัวการตัวไปที่ทำให้หน้าฝนยังคงอยู่เขายังอยู่กับเราหรือเปล่า
1: ครับผมในวันนี้นะครับปัจจัยที่เป็นปัจจัยหลักนะครับมีแค่ตัวเดียวนะครับ
0: ตัวเดียวว
1: ันนี้นะครับเป็นลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับซึ่งมีกำลังอ่อนลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทำให้ในภาพรวมของประเทศไทยครับมีฝนลดลงลดลงนะครับประมาณสัก 2-3 วันนะครับ 2-3 วันประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นฝนก็จะกลับมาเพิ่มอีกนะครับในวันนี้นะครับโดยภาพรวมของแต่ละภาคฝนก็จะอยู่ในเกณฑ์บางแห่งนะครับเกณฑ์บางแห่งก็
0: คือไม่ทั่วถึงใช่ไหมคะไม่ปกคลุมไม่ทั่วถึง
1: ไม่ทั่วถึงครับมีภาคใต้เท่านั้นที่อยู่ในเกณฑ์กระจายครับดังนั้นในวันนี้ฝนก็แนวโน้มจะถ้าเป็นกรุงเทพนะครับก็จะคล้ายกับเมื่อวานนะครับก็มีฝนอยู่บ้างตามปริมณฑลนะครับแต่ว่าถ้าดูโดยภาพรวมก็ลดแล้วก็อุณหภูมิในช่วงกลางวันก็มีโอกาสที่จะสูงขึ้นได
0: ้สูงขึ้นด้วย
1: นะครับ
0: ร้อนขึ้นว่าอย่างนั้น
1: ครับผม
0: นะคะก็จากที่ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนาะสัปดาห์นี้ก็จะเบาบางลงแล้วนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูรายภาคกันเนาะว่าภาคเหนือวันนี้เป็นยังไงนะคะมีโอกาสตกเท่าไหร่พื้นที่ไหนบ้างได้ฝน
1: ครับในวันนี้นะครับสำหรับภาคเหนือนะครับฝนประมาณ 30% นะครับซึ่งวันนี้ก็ไม่น่าจะมีฝนตกหนักครับจังหวัดส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางแม่ฮ่องสอนครับเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากเพชรบูรณ์นะครับก็ไม่ต้องกังวลอะไรในเรื่องฝนหนักแล้วนะครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดนะครับประมาณ 34-36 องศานะครับในวันนี้แล้วก็ถ้าดูลักษณะของเมฆนะครับเมฆวันนี้ภาคเหนือยังคงมีเมฆมากนะครับโดยเฉพาะเหนือด้านตะวันตกและทางตอนบนนะครับเมฆปกคลุมเพราะฉะนั้นอุณหภูมิสูงสุดของตอนเหนือจะไม่ร้อนนะครับยกเว้นตอนล่างๆครับอย่างเช่นแถวพิจิตรพิษณุโลกนะครับกำแพงเพชรแพร่สุโขทัยนะครับตอนนี้ก็มีเมฆบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิก็อาจจะรู้สึกว่าร้อนได้เหมือนกันนะครับ
0: ค่ะไปอีสานค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้
1: สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับวันนี้ฝนค่อนข้างจะน้อยนะครับก็ประมาณ 20% ของพื้นที่จังหวัดนะครับก็จะมีจังหวัดทางตอนบนบ้างตอนล่างบ้างนะครับกระจายนะครับฝนหนักไม่มีสำหรับอุณหภูมิช่วงกลางวันนะครับจะขึ้นไปถึง 35-37 องศาตรงนี้นะครับก็ร้อนนะครับแล้วก็ถ้ามาดูเมฆนะครับจากภาพถ่ายดาวเทียมในขณะนี้นะครับจะเห็นว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับค่อนข้างจะโล่งนะครับ โล่งมากนะครับเมฆก็จะปรากฏขึ้นเฉพาะตอนบนนะครับตอนบนที่ติดกับแนวชายแดนประเทศลาวนะครับแล้วก็ทางด้านตะวันตกอย่างเช่นจังหวัดเลยชัยภูมิตรงนี้ก็มีเมฆอยู่นะครับแต่พื้นที่อื่นนะครับค่อนข้างจะโล่งเพราะฉะนั้นวันนี้ภาคตะวันเฉียงเหนืออากาศร้อนนะครับ
0: ร้อนเน
1: า
0: ะ
1: ร้อนแล้วก็เมฆน้อยนะครับ
0: ค่ะไปต่อกันที่ภาคกลางค่ะ
1: ในส่วนของภาคกลางครับฝนประมาณ 30% นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางซีกตะวันตกเป็นหลักครับอย่างเช่นอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมนะครับก็จะก่อตัวขึ้นมาได้นะครับแล้วก็อุณหภูมิก็สูงเช่นเดียวกันนะครับอาจจะถึง 36-37 องศาได้นะครับสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับจะเห็นว่าภาคกลางครับมีเมฆบางส่วนนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ทางตอนกลางๆถึงตอนบนนะครับแต่ว่าเป็นเมฆที่ไม่ได้หนาแน่นมากนะครับส่วนทางรอบๆกรุงเทพนะครับก็ค่อนข้างจะโล่งทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอย่างทีมงานของเรานะครับก็อาจจะเจอแดดนะครับแดดจัดเหมือนกันนะ
0: ไม่เป็นไรกลางร่ม
1: ครับ
0: ป้องกันแดดเยอะๆนะคะ SPF นะคะสำหรับสาวๆทำงานกลางแจ้งนะคะไปต่อกันที่ภาคตะวันออกเป็นยังไงบ้าง
1: ส่วนของภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองนะครับเป็นบางแห่งนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ 30% นะครับก็ฝนน้อยนะครับ นะครับไม่น่าจะเกิน 30% นะจังหวัดที่อาจจะพอมีฝนได้บ้างครับนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีตราดครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นติดทะเลเนาะที่พอมีฝนได้นะครับแต่ก็ถือว่าน้อยนะครับวันนี้แล้วก็อุณหภูมิก็สูงเช่นเดียวกันนะครับถ้าดูความโล่งของท้องฟ้าครับไม่แพ้ภาคตะวันเฉียงเหนือนะครับภาคตะวันออกนี่ยังโล่งมากนะครับ
0: อาจจะมาค่ำๆหรือเปล่าคะ
1: จะเป็นช่วงบ่ายๆนะครับจะมีฝนเข้ามาได้จากทางทะเลนะครับแต่คงไม่มากอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นแถบนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วนะครับจ่าเชิงเซานะครับคาดว่าจะเป็นลักษณะของอากาศร้อนนะครับส่วนจังหวัดชายทะเลก็อาจจะเป็นอบอ้าวแล้วก็พอมีฝนได้บ้างครับ
0: ค่ะไปต่อกันภาคใต้2ฝั่งค่ะเป็นยังไงบ้าง
1: สำหรับฝั่งอ่าวไทยครับวันนี้ฝน 40% นะครับก็จะเป็นฝนที่ก็มาจากทะเลนั่นแหละนะครับก็จะมีจังหวัดที่เกิดฝนได้นะครับก็จะมีสุราษฎร์ธานีลงไปนะครับลงไปจนถึงปัตตานียะลานราธิวาสนะครับฝนหนักไม่มีนะครับก็คาดว่าฝนจะก่อตัวขึ้นมาก็เป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับก็พอมีนะครับก็จะเป็นลักษณะของอากาศที่ร้อนอบอ้าวเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับฝั่งอ่าวไทยนะครับ
0: ฝั่งอ่าวไทย
1: ส่วนฝั่งอันดามันก็เช่นเดียวกันนะครับฝน 40%
0: ค่ะเท่าๆกันเนาะ
1: ก็พอๆกันนะครับแล้วก็ถ้าดูปัจจุบันทั้งสองฝั่งเนี่ยเมฆก็ยังน้อยอยู่นะครับไม่มีฝนหนักทั้งคู่นะครับส่วนถ้าดูในเรื่องของคลื่นลมครับ
0: คลื่นลมเป็นไง
1: คลื่นลมที่สูงหน่อยนะครับก็อยู่ทางจังหวัดระนองนะครับประมาณ 1-2 เมตรนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ถ้าเป็นบริเวณอื่นนะครับอย่างเช่นใต้ระนองลงมาแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับหรือว่าบางพื้นที่ก็ไม่ถึง1เมตรนะครับก็ถือว่าสามารถจะออกเรือได้ปกตินะครับฝนก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับฝนหนักไม่มีด้วยครับ
0: เดี๋ยวเราไปดูภาคกรุงเทพและปริมณฑลเป็นยังไงบ้างวันนี้รู้สึกจะน้อยใช่ไหมคะ
1: ครับกรุงเทพนะครับวันนี้ก็ประมาณสัก 20% นะครับก็บวกลบเล็กน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็ช่วงบ่ายช่วงค่ำครับเราเห็นการก่อตัวได้นะครับทางฝั่งแถบสมุทรสาครนครปฐมนะครับก็อาจจะมีขึ้นมาได้นะครับแล้วก็แต่ว่าที่จะเข้ากรุงเทพจริงๆก็โอกาสไม่มากนักนะครับอาจจะมีบางส่วนนะครับแล้วทางปริมณฑลอย่างเช่นปทุมธานีนะครับอันนี้ก็เสี่ยงมากหน่อยนะครับ
0: ก็ไปดูเมฆซิเป็นยังไงบ้างโอกาสการเกิดฝน
1: เมฆในขณะนี้อาจจะไม่ได้ชัดมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอช่วงบ่ายช่วงเย็นจะก่อตัวเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าดูในช่วงเช้าเองนะครับบริเวณที่เมฆน้อยจะอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่างรวมกรุงเทพนะครับภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันเฉียงเหนือส่วนใหญ่นะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะโล่งอยู่นะครับ
0: ค ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะในเรื่องของการให้ฝนนะคะการพยากรณ์อากาศเรื่องของฝนนะคะว่าจะพื้นที่ไหนบ้างนะคะมากน้อยแต่ว่าน้อยเหลือเกินค่ะท่านผู้ฟังมีภาคใต้หน่อยนะที่ตัวเล็กมากกว่าเขาเท่านั้นนะ 40% ของพื้นที่ทั้งสองฝั่งเลยนะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลอีสานอย่างนี้นะคะท้องฟ้าโล่งๆโปร่งๆไม่ค่อยมีเมฆเลย 20% ของพื้นที่เท่านั้นของวันนี้ยังไงภาพรวมอากาศร้อนค่ะท่านผู้ฟังคะนะคะเดี๋ยวไปทักทายท่านผู้ชมที่รับชมทาง Facebook แล้วก็ไปทักทายท่านผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาแล้วนะคะสายแรกของวันนี้ค่ะเจเจจากสมุทรสาคร
1: ครับ
0: เจเจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: เมื่อวันเย็นวันศุกร์โอ้ฟ้าได้ชุ่มฉ่ำเลยมีฟ้าขนองด้วย
0: ชุ่มฉ่ำเลยเน
2: า
0: ะ
2: ชุ่มฉ่ำเมื่อวันศุกร์เย็นวันศุกร์ชุ่มฉ่ำมากเลยจะถึงยาวถึงสองทุ่มเลยครับ
0: ค่ะ
2: แต่วันเสาร์ก็วันเสาร์ไม่มีฝนเมื่อวานนี้ก็เป็นฝนเล็กน้อยเป็นฝนเล็กน้อยวันกลางครับ
0: ค่ะ
2: ได้จุ่มฉ่ำมาครึ่งมาถือว่าสบายเลยครับเมื่อวานนี
0: ้ถามว่าวันนี้จะเหมือนเมื่อวานไหม
1: วันนี้ก็น้อยนะครับก็คล้ายๆเมื่อวานนะครับฝนน้อยเนี่ยน่าจะถึงพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็พอ24-25อันนี้ฝนก็จะเริ่มกลับเข้ามาใหม่ครับ
2: มันแสดงว่าสองวันนี้ถือว่าแสดงว่าสองวันนี้ถือว่าแบบว่าฝนน้อยใช่ไหมครับ
1: น้อยครับแล้วก็ร้อนอบอ้าวครับ
2: แล้วตั้งแต่24แล้วมีฝนเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
1: ครับผมครับ
2: อย่างนี้แสดงว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายไปใช่ไหมครับวันที่24
1: ครับฝนส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงบ่ายเป็นต้นไปครับเหมือนทางเราเหมือนกันนะครับกรุงเทพก็บ่ายค่ำนะครับประมาณนั้นครับ
2: โอ้ถือว่าตกหัวเมื่อวันโอ้ยน้ำสูตกหนักมากแล้วก็ชุ่มฉ่ำเลย
0: ค่ะ
2: ครับอย่างนี้แสดงว่าถึงสิ้นสิ่งสิ้นเดือนเนี่ยถือว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับ
1: ก็ในเอาเป็นว่าตั้งแต่24เป็นต้นไปครับจนถึงอย่างน้อยๆผมว่าก็ประมาณสิ้นเดือนอย่างที่คุณเจเจว่านะครับที่ฝนเพิ่มเพราะว่าในช่วงหลังเองตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับมันก็จะเริ่มมีกำลังที่แรงขึ้นด้วยครับ
2: อ๋อที่มีข่าวบอกว่าไอ้พายุที่ครับบางส่วนจะเป็นสิ่ง
0: ไม่ขลาไม่ขลาจ้ะ
2: ส่งผลกระทบกับประเทศไทยเราไหมครับ
0: ส่งผลไหม
1: อ๋อครับอย่างนี้ครับมันก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันนะพอตัวเมฆขลาตอนนี้
0: เป็นไต้ฝุ่นอยู่นะครับ
1: แล้วก็มันก็อาจจะเสริมกันบ้างเล็กน้อยนะครับในขณะที่ทางอ่าวเบงกอลเองแถบใกล้ๆเมียนมาเนี่ยนะครับมันก็แนวโน้มจะมีการก่อตัวของตัวลมหมุนหรือว่าตัวหย่อมตัวนึงนะครับทีนี้มันก็จะเสริมๆกันนะครับตัวมรสุมมันก็แรงขึ้นนะครับ
2: เกิดหย่อมแถบเองเหรอเกิดกลุ่มหย่อมที่เป็นเขาใช่ไหมครับ
1: ครับตัวหลักจะเป็นตัวนั้นนะครับ
2: มีเรื่องนั้นมีโอกาสวันที่24
0: ค่ะ
2: ขอบคุณมากคร
0: ับ แล้วก่อนเนาะค่ะขอบคุณมากค่ะเจเจรับสายกันต่อนะคะจากคุณธวัชชัยคุณธวัชชัยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีตอนเช้าพี่ดีเจทินพินแล้วก็คุณวุฒิพงษ์ด้วยนะคะเมื่อตอนวันศุกร์ก็ไม่มีฝนนะครับมีแต่ฟ้าคะนองกับลมครับแต่ช่วงวันเสาร์นี่ก็ไม่มีแดดเลยวันอาทิตย์ก็มีปล่อยๆนิดๆหน่อยๆเองครับผมอยากจะถามว่าวันที่24นี่ภาคตะวันออกฉะเชิงเซานี่จะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับฝน
1: ครับในภาคตะวันออกนะครับก็จากเดิมเนี่ย 20-30% เนี่ยนะครับมันก็ค่อยๆเริ่มอย่างเช่นรายต่อ 23-24 อาจจะสัก40% นะครับแล้วค่อยวันหลังๆก็เป็น 60-70 นะครับก็คือฝนช่วงหลังนะครับฝนจะเพิ่มเป็น60อย่างน้อยๆก็คือ 60% นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักได้ครับ
3: แล้วมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ว่าคุณวุฒิพงษ์บอกว่ามันจะแรงขึ้นนี่มันจะแรงอยู่ในเกณฑ์ปานกลางหรือว่าค่อนข้างแรง
1: ปานกลางครับยังไม่ถึงขนาดที่จะห้ามเรือครับ
3: ถ้าค่อนข้างแรงอะผมไม่ค่อยได้ฝนแน่แต่ถ้าพอเลื้อนปานกลางนี่พอได้ฝนบ้างแล้วอุณหภูมิวันนี้ที่สนามชัยเขตสูงสุดเท่าไหร่ครับผม
1: ครับในสนามชัยเขตนะครับประมาณ37นะครับน่าจะเกิน37ไปสักนิดนึงด้วยเพราะว่าท้องฟ้าโล่งนะครับ
3: เที่ยว ช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงคุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยาขอบคุณนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะรับสายกันต่อนะคะจากคุณพรชัยพระราม5ค่ะคุณพรชัยค่ะสวัสดีค่ะ
4: ฮ
0: ั
4: ลโหลสวัสดีครับคุณที่ชนานันต์ดันเทศนะฮะ
0: จ้า
4: สว
0: ั
4: สดีครับพักตอนหัวหน้านะครับคนหนุ่มเป็นจนอีโอเลคุณอาแลนด์ที่เขียนได้ที่ประกาศงานทุกคนนะครับ
0: ค
4: ่ะอ้อแม่ฟันขาวไม่ค่อยสบายใจที่จะเจอเห็น
0: ทำไมคะ
4: มีนักเล่าข่าวบางคนเขาบอกว่า
0: อาจารย์
4: กรุงเทพแต่ว่าไอ้เนี่ยจะร้อนจัดมาก
0: จะร้อนจัด
4: จะร้อนจัดมันขนาดนั้นแล้วแหละ
0: ก็คือร้อนแล้ว
4: จะร้อนแบบร้อนทุกขั้วเลยอ่ะ
0: ก็คือร้อน
1: อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเมื่อไหร่นะครับเนาะแต่ว่าถ้าในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นอากาศร้อนอยู่เช่นกันครับแต่ที่แบบร้อนสุดขั้วนี่ผมไม่แน่ใจว่าของเขาเนี่ยร้อนขนาดไหน
0: ของเรา3637วันนี้เนาะ
1: ประมาณนั้นครับ
0: ค่ะ
4: ไม่ใช่ละบางทีมันทันนั่นแหละเห็นคุณเองผมมีบอกว่าแค่เช่าโอ้โหนี่ยังไม่ยาดีที่สุดนะเพราะว่าอย่าไปพูดเยอะไอ้คนนี้พูดเพราะว่ามันดูทำให้ประสาทเสียได้ว่าเครียดเลยนะครับ
0: เขาจะเป็นดูคาดการแนวโน้มค่ะนะในเรื่องของที่แบบถ้าเกิดว่าเขาพีคหรือสุดขั้วก็คงจะเป็นถึงขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้ต้องมาดูในเรื่องของคาดการพยากรณ์ของกรมอุตุเน
4: า
0: ะ
4: กรมอุตุนิยมวิทยาดีที่สุดผมเป็นความเปรี้ยวกรมอุตุนิยมวิทยา 100% เลยเราคู่แบบนี้ดีกว่า
0: ค่ะขอบคุณมาก
4: ไม่ใช่ 100% นะมันมากกว่า 100% แล้ว 100% ไปเลยดีกว่า
0: ขอบคุณมากมากค่ะ FC ของเรา
4: วันนี้อุณหภูมิจะมีฝนหนักไหมครับวันนี
1: ้ไม่มีครับไม่มีครับต้องรอสักประมาณ24หรือ25ครับ
4: อ๋อนะฮะวันนี้ว่าฝนเนี่ยมันอาจจะมีมาไม่มีมาแล้วอุณหภูมิเนี่ยหนักมาไม่หนักมันใช่ไหม
1: วันนี้น้อยหน่อยวันนี้น้อยหน่อยครับไม่หนัก
4: ประมาณ6 โมงเย็นเนี่ยฟ้าครึ้มเลย
1: แต่ว่า
4: ไม่มีฝนนะฟ้าแลบด้วยนะประมาณ6 โมงเย็นเมื่อวาน
0: ผ
4: มมองไปทางเขตบันทึกเนี่ยกรุงเทพเนี่ยมีฟ้าแลบนะครับที่อีเจเอ็นแต่ว่าไม่มีฝนนะฮะ
1: ครับ
4: พวกบางทีลมมันพัดไปเยอะที่ให้ลมแรงเนี่ยฝนก็จะหายไปหมดเลยใช่ไหมครับ
1: ครับใช่ครับ
0: ค่ะแต่วันนี้ก็ฝนน้อยลงนะค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะรับสายกันต่อนะคะจากพี่ออนบางประกงค่ะพี่ออนขาสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะน้องพินจ๋า
0: จ๋า
5: สวัสดีค่ะน้องหนึ่งออกวันนี้แดดจ้าเลยแต่ก็มีเมฆเยอะเหมือนกันนะแต่มองแล้วคงไม่ใช่เมฆฝนแต่เมื่อวานตอน6 โมงเช้าเนี่ยฝนตกค่ะ
0: okay.
5: แต่ว่าเป็นฝนเล็กน้อยตกช่วงสั้นๆแล้วก็วันศุกร์ก็ตกตอนค่ำค่ะตอนเย็น
0: okay.
5: ค่ำแต่ก็ฝนเล็กน้อยฝนหนักเพียงไม่ได้เลยอย่าเพิ่งทิ้งช่วงนะน้องหนึ่ง
1: ครับเดี๋ยวฝนก็กลับมาครับประมาณ24หรือไม่ก็25ครับฝนกลับมาเยอะอีกครั้งหนึ่งครับ
5: หนักไหม
1: หนักได้ครับหนักได
5: ้ขอให้ได้หนักๆเถอะตกนิดหน่อยเนี่ยพอรุ่งอีกวันเนี่ยดินก็แห้ง
0: ค่ะ
5: เงี้ย
0: แล้วก็ร้อน
5: แล้วเนี่ยล้างโอ่งมานานแล้วน้ำยังไม่ได้เลย
0: รอคอยเนาะ
5: ได้ฝนตกหนักๆถึงจะได้น้ำฝนใส่ปูจ้ะ
0: ค่ะเดี๋ยวรอ24นะพี่ออนเนาะ
5: จ้ะ
0: รอ24
5: น้องหนึ่งน้องกินด้วยนะจ๊ะแล้วก็ FC ที่อยู่ไกลอ่ะคิดถึงจังเลยอ
0: ่
5: ะ
0: FC ที่อยู่ไกล
5: กาแฟน้องทั้ง4สวัสดีค
0: ่ะขอบคุณมากค่ะนะคะคิดถึง FC ไม่แน่ใจว่าคุณอีทหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปทักทายท่านผู้ชมที่รับชมทาง YouTube นะคะคุณบัณฑิตนะคะบอกว่ากระบี่จะฝนจะเพิ่มขึ้นวันไหนครับที่บ้านผมอ่ะตกแบบไปปล่อยมา7วัน
1: ครับโซนภาคใต้ครับภาคใต้แนวโน้มฝนนะครับก็จริงๆก็ค่อนข้างจะมีอยู่นะครับตลอดนะครับแต่ว่าทีนี้ถ้าดูว่ามันค่อยๆเพิ่มเนี่ยคือมันวันนี้อาจจะไม่มากเท่าไหร่น
0: ะ
1: พรุ่งนี้อาจจะพอประมาณนะครับแล้วก็สัก24 25นะครับมันจะค่อยๆไต่ขึ้น
0: ค่ะ
1: แล้วพอ25 26เป็นต้นไปครับตรงเนี้ยคาดว่าฝนจะดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีปานกลางบ้างนะครับหนักบ้างอาจจะมีเข้ามาได้ครับ
0: ค่ะไปดูที่ YouTube กันต่อนะคะลุงตุ๋ยค่ะบอกว่าเป็น FC น้องหนึ่งครับบ้านลุงตุ๋ยอากาศดีชุมพร
1: อ๋อครับ
0: นะคะ
1: ก็ในแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะร้อนขึ้นสักหน่อยเนาะเพราะว่าฝนไม่มากนะครับ
0: กระบี่ตอนเช้ามีหมอกนะคะแล้วก็อากาศเย็นๆคุณบัณฑิตรายงานมาเพิ่มเติมแล้วก็คุณ CH นะคะบอกว่าวันนี้นครนายกจะมีฝนตกไหมคะ
1: นครนายกมีเล็กน้อยครับน่าไม่น่าจะเยอะอะไรวันนี้ครับ
0: ค่ะหน้าจอตรงกลางเป็นสีน้ำเงินเป็นสีฟ้าๆนะคะแล้วก็หน้าจอตรงกลางของเราโอเคภาพมาแล้วไปต่อกันที่ Facebook Live ค่ะไปทักทายคุณจินเกียรตินะคะคุณบอล นะคะบอกไปแล้วนะคะคุณพุทธิพงศ์นะวุฒิพงศ์อันนี้พุทธิพงศ์คล้ายการคล้องจองกันคุณพุทธิพงศ์บอกว่าคึมๆน่าจะตกบางส่วนอยู่ที่ไหนนอคุณพุทธิพงศ์คุณสังวานนะคะบอกว่าณตอนนี้ป่าซางนะคะฝนเริ่มไปปล่อยมืดมาละป่าซางแล้วก็ทักทายคุณพินทิพย์นะคะคุณสมพานบอกว่าอุบลจะมีฝนไหม
1: อุบลเหรอค่อนข้างจะน้อยนะครับเอาเป็นว่าเราเตรียมเจอแดดไว้ก่อนแล้วกันนะครับฝนอาจจะไม่มากครับ
0: คุณแสงเพชรนิคมน้ำอุ่นสกลนครนะคะจะทำนาไม่มีน้ำฝนจะตกวันไหน
1: สกลนครเหรอ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวสักครู่นะครับถ้าในวันนี้เองเนี่ยน้อยมากๆนะครับให้ฝนเริ่มเข้ามาบ้างนะครับ24 25เป็นต้นไปครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รอหน่อยแล้วกันเนาะอีกสัก 2-3 วันครับ
0: มี FC ถามถึงเมฆขลาแล้วเอาเมฆขลามาเลยค่ะนะคะคุณออยจันทิมาศิรชาติจาก NBT นะคะบอกว่าสวัสดีค่ะขออัปเดตเส้นทางพายุเมฆขลาคาดว่าจะเคลื่อนไปทางไต้หวันวันที่เท่าไหร่คะหลังจากนั้นไปไหนต่อคะขอบคุณมากค่ะ
1: ครับลักษณะของเมฆขลาในตอนนี้นะครับก็เป็นจะไม่ถึงไต้ฝุ่นเนาะในขณะปัจจุบันที่อัปเดตล่าสุดเป็นโซนร้อนกำลังแรงนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์นะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็แนวโน้มก็จะเฉียดไต้หวันนะครับตรงนี้ก็คือการพยากรณ์ของศูนย์พายุนะครับก็คือไม่ได้เข้าไต้ฝุ่นเต็มๆนะครับแต่อาจจะเฉียดทางด้านตะวันออกไปนะครับแล้วก็จะมีแนวโน้มเฉียงขึ้นไปทางประเทศญี่ปุ่นนะครับ
0: ไปญี่ปุ่นเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าไปใกล้ไต้หวันที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นสักประมาณวันที่26อันนี้ใกล้ไต้หวันที่สุดแล้วนะครับส่วนถ้าเป็นญี่ปุ่นครับก็คือรอยต่อ27 28นะครับที่จะเข้าสู่ตอนใต้ของญี่ปุ่นครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราอินโฟแล้วเราจะปรับลูกศรใหม่นะคะอัปเดตลูกศรใหม่นะคะ
1: คือพายุเนี่ยมันมีการอัปเดตข้อมูลไปตลอดเวลานะครับเรื่อยๆครับ
0: ค่ะแล้วก็เขาจะไปทางญี่ปุ่นมากกว่าที่จะไปไต้หวัน
1: เฉียดไต้หวันไปแต่ว่าไต้หวันก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าไม่ว่าศูนย์กลางจะไม่เข้าโดยตรงนะครับแต่ว่าขอบที่อยู่รอบนอกเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เขามีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ครับแล้วก็ลักษณะครับก็น่าจะตกทั่วเกาะไต้หวันนะครับ
0: นะคะนะคะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ที่นู่นด้วยนะคะพี่น้องชาวไต้หวันด้วยนะคะเตรียมตัวด้วยนะคะฝากความห่วงใยไปต่อกันที่คุณอเนกค่ะท่าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานีเมื่อวานฝนตกเล็กน้อยครับวันนี้จะมีฝนไหม
1: สุราษฎร์ธานีครับก็ยังมีฝนได้เรื่อยๆก็จะเน้นในช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายช่วงเย็นก็เข้ามาแล้วก็ถ้าเป็นสัก25เป็นต้นไปเนี่ยฝนก็จะเพิ่มนะครับ
0: ค่ะ25เป็นต้นไปฝนเพิ่มนะคะคอนบุรีค่ะโคราชวันนี้จะมีฝนไหม
1: โคราชนะครับวันนี้ก็โอกาสค่อนข้างจะน้อยนะครับเอาเป็นว่าไม่น่าจะเจอดีกว่า
0: ค่ะเนาะเพราะว่าอีสานให้ 20% เองเนาะคุณชุติมานะคะสำโรงสมุทรปราการช่วง 4-5 โมงเย็นนี้จะมีฝนเยอะไหม
1: ในวันนี้ฝนค่อนข้างจะยังน้อยอยู่นะครับวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็จะมีเข้ามาบ้างนะครับ
0: ค่ะแม่ค้าหน้าโรงเรียนสบายใจได้ค่ะนี่นะคะตลาดนัดเรานะคะคุณน้องอิงกบิลบุรีมีฝนไหมคะ
1: กบิลบุรีนะครับก็ฝนน้อยครับครับ
0: ค่ะคุณสุรชัยนะคะเชียงใหม่ตัวเมืองฝนตกตอนเย็นทุกวันครับรายงานเข้ามากับคุณมากค่ะเชียงใหม่โอกาสวันนี้จะมีเหมือนเมื่อวานไหม
1: ก็ยังเยอะครับเชียงใหม่นี่ฝนยังเยอะอยู่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เยอะๆในลักษณะที่ไม่หนักนะไม่หนักนะคร
0: ับ ค่ะคุณน็อตซ่าค่ะกรกฎานี้ฝนจะเป็นอย่างไรบ้างครับอีสานชัยภูมิ
1: ครับสำหรับชัยภูมินะครับเอาเป็นว่าในสัปดาห์นี้ก่อนนะกันนะครับฝนก็จะเริ่มเพิ่มบ้างนะครับเพิ่มบ้าง
6: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
7: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
8: พระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีที่วัดพระธาตุดอยวิสุทธิยานอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10เป็นประธานอัญเชิญผ้าไตรเครื่องไทยธรรมและสิ่งของพระราชทานแด่พระเถระโดยมีพระเทพวชิราธิบดีเจ้าคณะภาค67ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดป่าดาราพิรมพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเพื่อประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีสำหรับธรรมนาวาวังเป็นแนวทางการศึกษาและเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปสามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านหลักธรรมสำคัญเช่นพระรัตนตรัยอริยสัจ4และการเจริญสติเปรียบเสมือนเรือแห่งธรรมที่นำพาผู้ศึกษาให้ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคในชีวิตด้วยปัญญาและความเข้าใจอันนำไปสู่การพัฒนาจิตใจลดความทุกข์และสร้างความสงบสุขแก่ตนเองและสังคมต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
7: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
9: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอดีชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
11: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
12: English please press 1
13: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: มายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนขุดบ่อเลี้ยงปลาในที่สาธารณสมบัติได้ไหม
2: พี่ชอบพี่ชอบ
3: ไง
2: จะลงปลานิลชุดใหม่เหรอครับพี
3: ่ฮ่าใช่แล้วน้องไม้นี่ก็กะว่าจะขุดบ่อเลี้ยงเพิ่มอีกสัก2บ่อนะก็ตรงที่ร้างท้ายหมู่บ้านเรานี่แหละเพราะเดี๋ยวนี้นะคนชอบกินปลานิลกันเยอะขึ้นน่ะ
2: ตรงนั้นมันที่สาธารณะไม่ใช่เหรอพี
3: ่
2: ถ้าพี่ไปขุดบ่อตรงนั้นจะไม่ผิดกฎหมายเหร
3: อ
2: ต้องขออนุญาตใครก่อนหรือเปล่า
3: โอ้ยไม่รู้สิพี่ก็เลี้ยงของพี่มาตั้งหลายปีแล้วนะ
4: แบบนี้เข้าข่ายผิดกฎหมายนะคะเพราะกฎหมายห้ามไม่ให้ใครขุดหรือสร้างบ่อเลี้ยงปลาในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนซึ่งจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทหรือปรับจำนวน3เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำเลยค่ะฉะนั้นก่อนจะขุดบ่อเลี้ยงปลาควรจะปรึกษาอบต.ในพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะ
2: ผมว่าพี่ควรรีบไปขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนจะดีกว่านะครับ
3: เออๆใช่ๆๆเรื่องใหญ่นะเนี่ยพี่ไปหาเจ้าหน้าที่ก่อนนะ
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด7

0: จ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังอยากยืนช่วยฟูฟื้น

รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้ารายการอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ครับพบกับผมณัฐวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางกลุ่มเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเป็นประจำทุกวันถึงจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ที่แฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมารวมถึงเว็บไซต์ www.nmab.or.th /radio นะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับ NMAB Update ก็มีข่าวสารหมายท่านได้รับฟังกันเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันรวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านของการอบรมนะครับการดูแลผู้โดยสารที่มีความพิการของทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะคะสมมุติว่าเรากำลังยืนอยู่หน้าเตาอบขนมปังใบใหญ่ๆที่แบบเปิดประตูแง้มทิ้งไว้อะค่ะความร้อนเผาปะทะหน้าจนเหงื่อซึมเลย
2: โอ้โหแค่คิดก็ร้อนแล้วครับเนี่ย
1: ใช่ไหมล่ะคะแล้วลองนึกภาพตามนะคะว่าในสภาพอากาศที่ร้อนจัดแบบนั้นเราต้องเดินคลำทางไปตามทางเท้าของเมืองที่วุ่นวายด้วยไม้เท้าขาวเพียงอันเดียว
2: อ่ะฮะ
1: คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของความหงุดหงิดนะคะแต่มันคือความท้าทายระดับวิกฤตเลยค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าทำไมสภาพอากาศสัปดาห์นี้ถึงเป็นอันตรายอย่างคาดไม่ถึง
2: ครับผมและในช่วงหลังนะครับเรายังมีเรื่องราวที่เหมือนเป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์ด้วยครับเมื่อผู้บริหารระบบรางของไทยเนี่ยสร้างสถิติโลกที่ทำให้ความคาดเดาไม่ได้ของการเดินทางกลายเป็นความปลอดภัยที่จับต้องได้จริง 100% เลยครับ
1: น่าติดตามมากๆค่ะขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMAB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เราออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 10:00 นนะคะโดยผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: ภารกิจของการเจาะลึกข้อมูลข่าวสารในวันนี้นะครับเราตั้งใจจะนำเสนอข้อมูลแบบครบถ้วนทุกรายละเอียดเลยครับ
1: ใช่ค่ะไม่มีตัดทอนเลย
2: เพราะว่าสำหรับผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะคนตาบอดหรือคนพิการเนี่ยการได้รับข้อมูลที่แม่นยำมันคือกุญแจสำคัญที่สุดในการวางแผนชีวิตเนาะให้เราสามารถก้าวออกจากบ้านได้อย่างมั่นใจและก็ปลอดภัยครับ
1: ใช่เลยค่ะงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกเรื่องแรกกันที่ประกาศพยากรณ์อากาศจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำวันนี้เลยนะคะวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ซึ่งออกประกาศเมื่อตอน 5:00 ที่ผ่านมานี้เองค่ะ
2: ครับภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือภาพรวมของประเทศไทยใน24ชั่วโมงข้างหน้ามีทิศทางว่าฝนจะลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองอยู่บางแห่งนะคะกลไกเบื้องหลังเรื่องนี้คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยตอนนี้มันมีกำลังอ่อนลงแล้วค่ะ
2: ซึ่งพอพูดถึงมรสุมอ่อนกำลังลงหลายคนอาจจะคิดว่าทะเลนั่นจะสงบแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็คงคิดแบบนั้น
2: แต่จริงๆแล้วต้องระวังนะครับเพราะสภาพคลื่นลมมันไม่ได้นิ่งสนิทเสียทีเดียวครับ
1: ถูกต้องเลยค่ะในประกาศระบุชัดเจนนะคะว่าสำหรับทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจเขาเตือนว่าบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรเลยนะคะชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ห้ามเข้าไปในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเด็ดขาดเลยค่ะ
2: คือถ้าเรามาวิเคราะห์ตัวเลข2เมตรในเชิงกลไกนะครับมันไม่ใช่แค่น้ำกระเพื่อมสูงเท่าหัวคนนะครับ
1: แล้วมันรุนแรงแค่ไหนคะ
2: คือมวลน้ำมหาศาลระดับ2เมตรที่ซัดเข้าหาเรือเล็กเนี่ยมันมีพลังงานจลที่มากพอจะทำให้เรือสูญเสียการทรงตัวหรือว่าพลิกคว่ำได้เลยครับ
1: โหน่ากลัวมากค่ะ
2: ยิ่งถ้ามีลมกระโชกแรงจากฝนฟ้าคะนองเข้ามาเสริมทิศทางของคลื่นจะปั่นป่วนและคาดเดาไม่ได้เลยครับนี่คือสาเหตุเลยว่าทำไมก็ถึงห้ามเดินเรือในบริเวณนั้นเด็ดขาดครับ
1: ฟังแล้วเห็นภาพความเกรี้ยวกราดของธรรมชาติเลยค่ะทีนี้เราลองย้ายจากทะเลมาดูบนฝั่งกันบ้างนะคะ
2: ครับผม
1: ดิฉันขอเจาะลึกข้อมูลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบเน้นๆเลยนะคะวันนี้ภาคอีสานของเรามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะ
2: ฝนตกแค่ 20% เอง
1: ใช่ค่ะส่วนมากจะตกบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และก็อุบลราชธานีค่ะ
2: แล้วเรื่องของลมล่ะครับ
1: มีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแต่ประเด็นที่ดิฉันอยากชวนคุยจริงๆคือเรื่องของอุณหภูมิค่ะ
2: ฝนตกลดลงเหลือร้อยละ20แบบนี้ตัวเลขอุณหภูมิน่าจะพุ่งสูงขึ้นใช่ไหมครับ
1: พุ่งไปไกลเลยค่ะถ้าเรากลางตัวเลขดูทีละจุดนะคะเริ่มที่จังหวัดเลยต่ำสุด23สูงสุด36องศาเซลเซียสค่ะนครพนมต่ำสุด24สูงสุด35
2: เริ่มร้อนแล้วนะครับเนี่ย
1: ค่ะขอนแก่งต่ำสุด24สูงสุด36อุบลราชธานีต่ำสุด25สูงสุด36ค่ะ
2: แต่36กันหลายจังหวัดเลย
1: ใช่ค่ะและที่ต้องขีดเส้นใต้หนาๆเลยก็คือมหาสารคามต่ำสุด26สูงสุด37องศาเซลเซียสค่ะรวมถึงนครราชสีมาบ้านเราด้วยนะคะต่ำสุด25และสูงสุดทะลุไปถึง37องศาเซลเซียสเลยทีเดียวค่ะ
2: โอ้โหนี่คือจุดที่เราต้องหยุดวิเคราะห์กันสักนิดแล้วล่ะครับ
1: เรื่องอุณหภูมิ37องศาเหรอคะ
2: ใช่ครับการที่อุณหภูมิทะลุ37องศาเซลเซียสในวันที่ฝนเพิ่งตกลงเนี่ยมันสร้างปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศที่เรียกว่าความร้อนแฝงครับ
1: ความร้อนแข็งมันคือยังไงคะ
2: ลองจินตนาการถึงเตาอบที่พูดถึงตอนต้นรายการนะครับอากาศ37องศาที่มีระดับความชื้นสะสมอยู่ในดินสูงเนี่ยมันจะระเหยขึ้นมาครับ
1: อ๋อเหมือนไอร้อนตีขึ้นมาแบบนั้นใช่ไหมคะ
2: แบบนั้นเลยครับทำให้ร่างกายเราขับเหงื่อเพื่อระบายความร้อนได้ยากมากเพราะอากาศรอบตัวมันอิ่มตัวไปด้วยไอน้ำแล้วความรู้สึกมันเลยไม่ได้แค่ร้อนแต่มันจะอ้าวแล้วรู้สึกเหมือนหายใจไม่ค่อยออกครับ
1: อ๋อแล้วผลกระทบที่ตามมาล่ะคะโดยเฉพาะกับคนตาบอดที่ต้องเดินทางด้วยตัวเองบนฟุตบาทหรือว่าต้องยืนรอรถเมล์ริมถนน
2: อันนี้สำคัญมากครับในทางกลไกแล้วเมื่อร่างกายระบายความร้อนไม่ได้อุณหภูมิแกนกลางของร่างกายจะสูงขึ้นเรื่อยๆครับจนนำไปสู่โรคลมแดดหรือฮีทสโตรกได้เลยซึ่งสำหรับคนตาบอดความเสี่ยงนี้จะอันตรายทวีคูณครับ
1: ทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะร่างกายก็โดนแดดเหมือนคนทั่วไปนี่นา
2: เพราะว่าการเดินนำทางด้วยไม้เท้าขาวหรือการฟังเสียงการจราจรเนี่ยมันต้องใช้สมาธิและพลังงานในการประมวลผลทางประสาทสัมผัสสูงมากครับ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
2: พอเจอความร้อนระดับเตาอบเข้าไปสมองจะล้าเร็วกว่าปกติครับการแยกแยะทิศทางเสียงรถยนต์อาจจะด้อยลงชั่วขณะซึ่งอันตรายมากต่อการสัญจร
1: จริงด้วยค่ะเป็นเรื่องที่นึกไม่ถึงเลย
2: นี่คือเหตุผลที่เราต้องย้ำเลยนะครับว่าวันนี้ต้องพกน้ำขวดเล็กๆติดตัวจิบเรื่อยๆแม้จะไม่รู้สึกกระหายน้ำก็ตามครับและถ้าเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงการยืนรอรถในจุดที่ไม่มีหลังคาบังแดดครับ
1: เป็นมุมมองที่ทำให้เราเข้าใจเลยนะคะว่าทำไมตัวเลข37องศาเซลเซียสถึงมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตมากกว่าแค่เรื่องของความหงุดหงิดไร
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้ดิฉันขอแวะไปสรุปภาพรวมของภาคอื่นๆให้ผู้ฟังได้ทราบกันสักนิดนะคะสำหรับภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะ
2: อุณหภูมิเป็นยังไงบ้างครับภาคอื่นๆ
1: อุณหภูมิสูงสุดก็สูสีกันกับอีสานเลยค่ะคือแตะที่36ถึง37องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะคลื่นจะสูงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะ
2: แล้วกรุงเทพมหานครล่ะครับ
1: สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะส่วนมากจะมาในช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ถึง37องศาเซลเซียสเช่นกันค่ะ
2: เรียกได้ว่าความร้อนแผ่ปกคลุมไปทั่วประเทศเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่เลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะจบเรื่องสภาพอากาศมีอีกหนึ่งข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ดิฉันต้องนำมาแจ้งให้ครบถ้วนค่ะนั่นก็คือเรื่องของเกณฑ์ปริมาณฝนค่ะ
2: ฮะเขาแบ่งเกณฑ์ยังไงบ้างครับ
1: เขาแบ่งไว้4ระดับค่ะคือระดับแรกฝนเล็กน้อยปริมาณตั้งแต่ 0.1 ถึง 10.0 มิลลิเมตรค่ะระดับที่2ฝนปานกลางปริมาณตั้งแต่ 10.1 ถึง 35.0 มิลลิเมตร
2: อันนี้คือฝนแบบทั่วไปเนาะ
1: ใช่ค่ะส่วนระดับที่3คือฝนหนักปริมาณตั้งแต่ 35.1 ถึง 90.0 มิลลิเมตรค่ะและระดับที่4ฝนหนักมากคือปริมาณตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไปค่ะ
2: ครับแต่ขอหยุดตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับคือดิฉันอ่านตัวเลขทศนิยมพวกนี้แล้วก็แอบสงสัยค่ะ
1: สงสัยเรื่องอะไรครับ
2: ในชีวิตจริงอะครับไอ้ตัวเลข 90.1 มิลลิเมตรเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงคะดิฉันนึกภาพไม่ออกเลยจริงๆว่าฝนระดับมิลลิเมตรมันคือเปียกแค่ไหน
1: เป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะถ้าเราไม่แปลงตัวเลขพวกนี้ให้เป็นภาพมันก็จะกลายเป็นแค่สถิติในหน้ากระดาษเนาะ
2: ใช่ครับลองนึกตามกลไกแบบนี้นะครับมิลลิเมตรในที่นี้เนี่ยคือความสูงของน้ำที่ตกลงมาสะสมในพื้นที่แบนราบครับ
1: ฮะ
2: ฝนระดับเล็กน้อยถึงปานกลางคือช่วงต่ำกว่า35มิลลิเมตรอันนี้คือฝนที่ตกแล้วน้ำฝนยังไหลลงท่อระบายน้ำได้ทันครับเรากางร่มเดินได้สบาย
1: ๆแบบนี้ก็ยังพอเดินทางได้ปกติเนาะ
2: ใช่ครับแต่พอแตะเกณฑ์ฝนหนักคือ35ถึง90มิลลิเมตรนี่คือจุดที่โครงสร้างพื้นฐานเริ่มรับมือไม่ไหวแล้วครับท่อระบายน้ำในหลายพื้นที่จะเริ่มระบายไม่ทันเกิดน้ำขังตามริมฟุตบาท
1: แล้วถ้าเป็นฝนหนักมากที่เกิน 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไปล่ะคะ
2: ระดับ90มิลลิเมตรขึ้นไปเนี่ยคือวิกฤตการณ์ครับ
1: โหใช้คำว่าวิกฤตการณ์เลยเหรอคะ
2: ครับทางกายภาพมันคือฝนที่ตกเม็ดใหญ่และถี่มากจนม่านน้ำฝนบดบังทัศนวิสัยเสียงฝนตกกระทบพื้นจะดังสนั่นจนกลบเสียงแวดล้อมอื่นๆไปหมดเลย
1: ถ้าเราขับรถอยู่ล่ะคะ
2: ถ้าเป็นรถยนต์ก็คือที่ปัดน้ำฝนเบอร์แรงสุดก็ยังมองถนนไม่ชัดครับ
1: อืมแล้วนัยยะสำคัญสำหรับคนตาบอดคืออะไรคะในสภาพแบบนั้น
2: มี2เรื่องหลักๆครับ1เลยคือน้ำที่ท่วมขังฉับพลันจะทำให้ปลายไม้เท้าขาวไม่สามารถแยกแยะได้ว่าข้างหน้าคือพื้นถนนเรียบๆหรือว่าเป็นหลุมยุบหรือฝาท่อที่เปิดอยู่ครับ
1: อันตรายมากค่ะอาจจะตกลงไปได้เลย
2: ใช่ครับและ2เสียงฝนที่ดังสนั่นจะไปบล็อกเสียงสะท้อนและเสียงเครื่องยนต์ที่คนตาบอดใช้เป็นเรดาร์ในการนำทางครับ
1: เหมือนโดนปิดตากับปิดหูพร้อมกันเลยนะคะ
2: ถูกต้องครับหากเจอประกาศว่าจะมีฝนระดับ90มิลลิเมตรขึ้นไปเนี่ยคำแนะนำเดียวเลยนะครับคือห้ามฝืนเดินทางต่อครับต้องหาที่หลบภัยที่มั่นคงทันที
1: โอ้โหอธิบายได้เคลียร์มากค่ะฝน90มิลลิเมตรมันไม่ใช่แค่เปียกแต่มันคือการปิดกั้นประสาทสัมผัสในการเอาตัวรอดเลยนะคะ
2: ใช่ครับผมสำหรับผู้ฟังท่านใดที่ต้องการโทรสอบถามสภาพอากาศกับทางเจ้าหน้าที่โดยตรงเพื่อประเมินสถานการณ์ก่อนออกเดินทางนะครับสามารถโทรศัพท์ไปได้ที่หมายเลข1182ค่ะติดต่อคุณโกศินเสียงวัฒนะและคุณสุรพงษ์สารปะได้เลยครับ
1: ครับพอเราพูดกันเจาะลึกถึงความน่ากลัวและคาดเดาไม่ได้ของสภาพอากาศภายนอกแล้วเนี่ย
2: ครับทั้งความร้อนระดับเตาอบและฝนตกหนักจนระบบนำทางรวนมันนำไปสู่โจทย์สำคัญเลยนะครับ
1: โจทย์เรื่องอะไรคะ
2: ก็คือในเมื่อโลกภายนอกมันเต็มไปด้วยความเสี่ยงแบบนี้สิ่งเดียวที่เราพอจะควบคุมและพึ่งพาได้ก็คือระบบขนส่งสาธารณะที่ออกแบบมาให้ปลอดภัยสำหรับทุกคนครับ
1: เป็นจุดเชื่อมโยงที่ตรงเพ่งเลยค่ะเมื่อความคาดเดาไม่ได้ของธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้เนี่ยระบบขนส่งที่คาดเดาได้ 100% จึงกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ของคนตาบอดและคนพิการค่ะ
2: แน่นอนครับ
1: ซึ่งนี่แหละค่ะคือข่าวใหญ่ระดับโลกที่ดิฉันเกริ่นไว้ตอนต้นรายการเป็นความสำเร็จจากวงการระบบรางของไทยเราเองค่ะ
2: น่าตื่นเต้นนะครับเป็นความสำเร็จระดับโลกในแง่มุมไหนครับ
1: มันคือข่าวการจัดอบรมพนักงานในหัวข้อการให้บริการผู้โดยสารพิเศษอย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่25ถึง26เมษายน2569ที่ผ่านมาค่ะ
2: อ๋อของหน่วยงานไหนครับ
1: จัดโดยแผนกควบคุมคุณภาพบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดหรือว่าผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงนั่นเองค่ะข้อมูลนี้ทางเพจ Accessibility is Freedom ได้นำมาเผยแพร่เมื่อวันที่17มิถุนายน2569ที่ผ่านมาค่ะ
2: ครับผม
1: ซึ่งในนั้นระบุหมุดหมายสำคัญเลยนะคะว่ารถไฟฟ้ารฟท.เป็นผู้ให้บริการระบบรางรายแรกของโลกเลยนะคะที่สามารถอบรมพนักงานส่วนปฏิบัติการได้ครบ 100% เต็มค่ะจำนวนพนักงานที่ผ่านการอบรมเนี่ยมีถึง800คนเลยนะคะ
2: เดี๋ยวครับ 100% เลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ 100% เลย
2: คือสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ระดับชาติที่มีพนักงานเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยการอบรมพนักงานให้ได้ครบ 100% นี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมันมีเรื่องของการเข้ากะวันหยุดลางานหรือแม้กระทั่งพนักงานเข้าใหม่ครับ
1: นั่นล่ะค่ะตอนที่ฉันอ่านเจอตัวเลข 100% นี้ก็แอบตั้งคำถามในใจแบบที่คุณกำลังสงสัยเลยค่ะว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้จริงๆหรอหรือว่านี่เป็นแค่ตัวเลขทางการตลาดเพื่อทำ PR เฉยๆ
2: ใช่ครับมันน่าคิด
1: แต่พอไปเจาะลึกดูแล้วเนี่ยมีคำอธิบายที่ชัดเจนค่ะ
2: เช่นถ้าเราเจาะลึกลงไปในรายละเอียดกลไกการบริหารงานของเขาเราจะเข้าใจครับว่าทำไมตัวเลข 100% นี้ถึงอธิบายได้และสมเหตุสมผล
1: ยังไงคะ
2: คือเขาเน้นย้ำชัดเจนครับว่านี่คือ 100% ของพนักงานส่วนปฏิบัติการที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทโดยตรงครับ
1: อ๋อหมายความว่าไม่ได้นับรวมทุกคนที่อยู่ในสถานีใช่มั้ยคะ
2: ถูกต้องครับตัวเลข800คนนี้จะไม่ได้นับรวมพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือรปภ.ตามสถานีต่างๆนะครับ
1: ทำไมถึงไม่รวมรปภ.ล่ะคะ
2: พราะในระบบโครงสร้างองค์กรรพพมักจะเป็นบริษัทซัพพลายเออร์ภายนอกหรือการเอาท์ซอร์สที่รับจ้างเหมาใหม่อีกสี่ครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะ
2: เขาไม่ได้อยู่ในผังการบริหารงานที่จะบังคับให้เข้าอบรมหลักสูตรภายในแบบนี้ได้ทั้งหมดในคราวเดียวครับแต่สำหรับพนักงานที่เป็นแกนหลักขององค์กรอย่างพนักงานสถานีพนักงานขายตั๋วคนกลุ่มนี้คือ100%เต็มครับ
1: พอแยกแยะแบบนี้ทำให้เห็นความพยายามที่เป็นรูปธรรมขององค์กรเลยนะคะแล้วการที่พนักงานส่วนปฏิบัติการทุกคนผ่านการอบรมเหมือนกันหมดเนี้ยมันสร้างผลกระทบที่แตกต่างจากการอบรมแค่บางส่วนยังไงคะ
2: โอ้โหต่างกันมากเลยครับมันคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการพึ่งพาความใจดีให้กลายเป็นมาตรฐานของระบบครับ
1: มาตรฐานของระบบหมายถึงยังไงคะ
2: ลองนึกภาพดูนะครับสมมุติมีพนักงานแค่ 30% ที่ผ่านการอบรมคนตาบอดหรือคนพิการเวลาไปใช้บริการก็เหมือนการสุ่มลอตเตอรี่ครับ
1: อ่าฮะเหมือนต้องลุ้นว่าวันนี้จะเจอใคร
2: ใช่ครับวันนี้โชคดีเจอพนักงานที่ผ่านการอบรมก็จะได้รับการดูแลที่ถูกต้องแต่วันพรุ่งนี้ไปอีกสถานีเจอพนักงานที่ไม่เคยอบรมก็อาจจะถูกปฏิเสธความช่วยเหลือหรือช่วยเหลือบ้าผิดๆถูกๆจนเกิดอันตรายได้ครับ
1: จริงด้วยค่ะ
2: แต่พอสถิติมันเป็น 100% เนี่ยมันแปลว่าความปลอดภัยและความเข้าใจกลายเป็นความคาดเดาได้ 100% ครับไม่ว่าคุณจะไปสถานีไหนเวลาไหนคุณจะได้รับมาตรฐานการดูแลที่เหมือนกันเป๊ะเลยครับ
1: โอ้โหเปลี่ยนจากการสุ่มลอตเตอรี่ความใจดีมาเป็นมาตรฐานของระบบที่คาดเดาได้ดิฉันชอบประโยคนี้มากค่ะแล้วความสำเร็จนี้นะคะก็ไม่ได้วัดแค่จำนวนคนที่เข้าร่วมด้วยนะคะ
2: เขาวัดจากอะไรอีกครับ
1: เพราะมีการเก็บคะแนนประเมินผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมแบบไม่ระบุตัวตนด้วยค่ะ
2: เป็นการประเมินแบบแฟร์ๆเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะคะแนนภาพรวมสูงถึง 96% เลยนะคะถ้าดูในรายละเอียดเนี่ยการนำความรู้ไปใช้จริง 98% วิทยากรอธิบายชัดเจน 98% ค่ะ
2: ถือว่าสูงมากนะครับ
1: ความรู้เพิ่มขึ้น 97% ความมั่นใจหลังอบรม 95% และเนื้อหาตรงกับการทำงาน 94% ค่ะ
2: ตัวเลขคะแนนสูงปรีดทุกมิติเลยนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมวิเคราะห์เนี่ยผมว่าตัวเลขที่ส่งพลังและมีความหมายที่สุดในสถิติชุดนี้คือคะแนนความมั่นใจหลังอบรมที่ได้ไป 95% ครับ
1: เอ๊ะทำไมถึงเป็นตัวเลข 95% ตัวนั้นล่ะคะคะแนนการนำไปใช้จริงที่ได้ตั้ง 98% ไม่น่าจะสำคัญกว่าล่ะคะ
2: คือแบบนี้นะครับเพราะในกระบวนการทำงานบริการผู้โดยสารกลุ่มเปราะบางเนี่ยความมั่นใจคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างครับ
1: ยังไงคะ
2: ในทางจิตวิทยานะครับพนักงานที่ให้บริการทั่วไปเขาไม่ได้มีอคติหรือไม่อยากช่วยหรอกครับแต่ลึกๆแล้วเขากลัวครับ
1: กลัวอะไรคะ
2: กลัวว่าจะจับผิดที่กลัวว่าจะทำให้คนตาบอดล้มหรือว่ากลัวว่าจะพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมออกไปครับความไม่รู้มันสร้างความกลัวและเมื่อมนุษย์เรากลัวเราก็จะใช้วิธีหลีกเลี่ยงหรือไม่กล้าเข้าไปช่วยเหลือครับ
1: เหมือนเวลาเราเห็นอะไรที่เราไม่เข้าใจเราก็เลือกที่จะยืนดูอยู่ห่างๆแทนที่จะเข้าไปช่วยเพราะกลัวจะทำเรื่องพังใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องเลยครับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มันลงลึกถึงกลไกทางกายภาพเลยครับเช่นการให้คนตาบอดจับข้อสอดแล้วเดินตามหรือการอธิบายทิศทางแบบใช้หน้าปัดนาฬิกา
1: อ๋อพอได้ฝึกของจริงเลยทำให้ทำเป็นใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับพอพนักงานได้ลงมือทำจริงกำแพงความกลัวมันพังทลายลงครับเขาเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความมั่นใจว่าเขาสามารถปกป้องผู้โดยสารได
1: ้อื้อหือ
2: และความมั่นใจ 95% นี้นี่แหละครับที่จะสะท้อนออกมาเป็นรอยยิ้มน้ำเสียงที่พร้อมให้บริการและความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรมครับ
1: พอคุณอธิบายแบบนี้ดิฉันเห็นภาพกลไกของความมั่นใจเลยค่ะว่ามันคือตัวปลดล็อกศักยภาพในการบริการจริง
2: ๆครับผม
1: ซึ่งความรู้ที่ลึกซึ้งและปฏิบัติได้จริงแบบนี้นะคะจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยค่ะถ้าขาดผู้เชี่ยวชาญตัวจริงดิฉันขอใช้โอกาสนี้อ่านรายชื่อภาคีเครือข่ายที่ร่วมเป็นวิทยากรทั้งหมดอย่างครบถ้วนนะคะเพื่อเป็นการส่งต่อเครดิตให้กับผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ค่ะ
2: เชิญเลยครับนี่คือเครือข่ายที่แข็งแกร่งที่สุดในด้านนี้เลยนะครับ
1: องค์กรที่มาร่วมให้ความรู้ประกอบด้วยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้หรือ T4A และปิดท้ายที่ Accessibility is Freedom ค่ะ
2: การรวมตัวของเครือข่ายเหล่านี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแค่งานนี้นะครับ
1: มีการทำงานร่วมกันมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับถ้าเรามองย้อนกลับไปถึงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการผลักดันอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในระบบขนส่งมวลชนเยอะมากครับ
1: พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะ
2: ยกตัวอย่างเช่นการเริ่มให้บริการทางลาดพับเก็บได้สำหรับการนำรถเข็นขึ้นลงตู้โดยสารทั้งในส่วนของรถไฟฟ้า Airport Rail Link และรถไฟฟ้าสายสีแดงครับหรือจะเป็นการปรับปรุงปุ่มกดลิฟต์และทางลาดในสถานีต่าง
1: ๆโอ้โหเป็นรูปธรรมมากๆค่ะ
2: ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันแรงกล้าของคุณซาบะจาก Accessibility is Freedom ที่ได้เขียนบทความไว้เมื่อวันที่19มิถุนายน2569ที่ผ่านมาครับ
1: เขาเขียนไว้ว่ายังไงคะ
2: ว่าพวกเราทุกคนจะจับมือกันเดินหน้าทำงานเชิงรุกในทุกมิติเพื่อยกระดับสังคมนี้ให้ดีขึ้นในทุกๆวันครับ
1: เป็นความก้าวหน้าที่น่าชื่นใจจริงๆค่ะเมื่อสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างสภาพอากาศมันทารุณและไม่เป็นใจเนี่ยการที่เรามีพื้นที่ที่ปลอดภัยและพนักงานที่พร้อมดูแล 100% แบบนี้มันช่วยต่อลมหายใจให้กับการเดินทางของคนตาบอดและคนพิการในบ้านเราได้อย่างมหาศาลเลยค่ะ
2: ใช่ครับและก่อนที่เราจะจบบทสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางและมาตรฐานใหม่ในวันนี้นะครับผมมีคำถามหนึ่งที่อยากฝากให้ผู้ฟังลองเอาไปจินตนาการต่อดูนะครับ
1: คำถามอะไรคะ
2: ลองคิดดูว่าหากการอบรมพนักงานให้เข้าใจและดูแลคนพิการได้ 100% แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในบริษัทรถไฟฟ้าหรือระบบขนส่งมวลชน
1: อ่ะฮะ
2: แต่ลองจินตนาการว่าถ้ามันกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่หรือมาตรฐานบังคับสำหรับทุกๆภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงพยาบาลธนาคารหรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อเล็กๆสังคมของเราจะเปลี่ยนหน้าตาไปขนาดไหน
1: น่าคิดมากค่ะ
2: มันจะไม่ใช่แค่สังคมที่อำนวยความสะดวกนะครับแต่มันจะเป็นสังคมที่มองเห็นความเท่าเทียมเป็นรากฐานปกติของการใช้ชีวิตเลยนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นเล็กๆในอุตสาหกรรมระบบรางที่มีศักยภาพจะพลิกโฉมประเทศของเราไปตลอดกาลครับ
1: เป็นคำถามทิ้งท้ายที่ทรงพลังมากค่ะมันทำให้เราเห็นภาพอนาคตที่ทุกคนสามารถก้าวออกจากบ้านได้อย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็ปลอดภัยจริงๆค่ะ
2: ใช่เลยครับผม
1: สำหรับผู้ฟังท่านใดที่ต้องการ

นี่ที่มือไม่เปรอะเปื้อนและ6ใส่หน้ากากป้องกันโรคทุกครั้งเมื่อป่วยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

กลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาส่งสัญญาณด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงมจร.นครราชสีมาขึ้นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับฟังผ่านออนไลน์ได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับ www.pakifm.org นะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับตอนนี้นะครับหลากหลายท่านก็สอบถามด้านของสวัสดิการต่างๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรากันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลนะครับก็ขออนุญาตย้ำข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสวัสดิการของทางสมาคมของเราก็จะมีค่ารักษาพยาบาลปีละไม่เกิน 2,000 บาทนะครับท่านจะเบิกกี่ครั้งก็ได้แต่1ปีไม่เกิน 2,000 บาทจะเบิกครั้งละ200 300หรือเบิก 2,000 บาทเต็มก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นสวัสดิการที่เรามีให้กับสมาชิกโดยวิธีการขอรับสำหรับค่ารักษาพยาบาลตรงนี้นะครับท่านต้องไปรักษาที่คลินิกหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนหรือไปซื้อยาอะไรพวกนี้นะครับให้มีใบเสร็จมาให้ท่านต้องมีการจ่ายค่ารักษาค่ายาอะไรไปก่อนนะครับแล้วก็นำใบเสร็จตัวจริงนะครับมาขอเบิกสวัสดิการกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของสวัสดิการสวัสดิการด้านของเรียกว่าทางด้านของค่าคลอดบุตรนะครับสามารถเบิกได้5ครั้งละ 5,000 บาทนะครับตรงนี้ไม่มีจำกัดจำนวนนะครับได้ละครั้งละ 5,000 บาทขอเพียงท่านมีชื่อเป็นบิดามารดาหรือเป็นบิดามารดานะครับในชื่อของใบเกิดของบุตรนะครับก็สามารถนำสำเนานะครับมาขอรับสวัสดิการตรงนี้ได้แล้วก็รวมไปถึงในกรณีที่เป็นสมาชิกเสียชีวิตนะครับในกรณีที่เสียชีวิตก็จะมีอยู่2รูปแบบก็คือในสมาชิกเสียชีวิตแล้วก็ในกรณีที่เป็นบิดามารดาหรือว่าคู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิตตรงนี้ก็สามารถเบิกได้เช่นเดียวกันนะครับก็สำหรับถ้าเกิดเป็นสมาชิกเสียชีวิตก็ 5,000 บาทนะครับนำสำเนาใบมรณบัตรนะครับแล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบัตรคนพิการนะครับแล้วก็พร้อมบัตรสมาชิกตัวจริงนะครับพร้อมทั้งบัตรประจำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของญาตินะครับหน้าสมุดบัญชีของญาติที่ต้องการรับเงินนะครับก็ส่งมาขอเบิกได้แล้วก็ในกรณีที่เป็นบิดามารดาหรือว่าคู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิตตรงนี้ก็สามารถยื่นขอเบิกได้โดยหลักฐานนะครับสำหรับเป็นของสมาชิกเองก็จะเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนสำเนาบัตรคนพิการสำเนาทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็สำเนาบัตรสมาชิกแล้วก็หน้าบัญชีที่ต้องการรับเงินนะครับแล้วก็สำเนาใบมรณบัตรนะครับของบิดามารดาหรือว่าคู่สมรสที่เสียชีวิตนะครับก็สามารถส่งมาขอเบิกกับเราได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสวัสดิการก็จะเป็นทางด้านของทุนการศึกษานะครับสำหรับสมาชิกแล้วก็บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ก็สามารถขอรับได้โดยเราจะเปิดให้ขอรับในช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงช่วงเดือนมกราคมของปีถัดไปนะครับเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้รับทราบกันในทุกๆปีโดยเราก็จะไปมอบกัน
ในช่วงงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงประมาณปลายเดือนนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ช่วงปลายเดือนนะครับในทุกๆปีเราก็จะมอบกันตรงนั้นนะครับนี่ก็คือสวัสดิการหลักๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับซึ่งเราก็จัดให้กับสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเรามาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็นอกจากสวัสดิการแล้วเราก็ยังมีโครงการมีกิจกรรมดีๆนะครับให้สมาชิกได้เข้าร่วมกันตลอดปีนะครับถ้าเป็นในเรื่องของกิจกรรมประจำเราที่อยู่ในแผนการดำเนินงานของเราเลยก็จะมีงานส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับในช่วงต้นปีแล้วก็ทางด้านของเรียกว่าตัวประชุมใหญ่สามัญสมาชิกนะครับตรงนี้ก็อยู่ในแผนการดำเนินงานของเราในทุกๆปีครับแล้วก็งานทำบุญประจำปีนะครับซึ่งให้สมาชิกมาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งก็อยู่ในแผนเราเช่นเดียวกันแล้วก็รวมไปถึงงานเดินรณรงค์เนื่องในวันไม่เท้าขาวสากลซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่15ตุลาคมของทุกๆปีนะครับที่เราก็จะจัดขึ้นก็จะเป็นอีกรอบหนึ่งที่สมาชิกเราก็ได้มาพบปะพูดคุยกันนะครับอันนี้คือเป็นกิจกรรมประจำนะครับที่เราก็จัดขึ้นในทุกๆปีแล้วก็ยังมีโครงการต่างๆที่ให้สมาชิกได้เข้าร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นของทางสมาคมเราเองของทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับตอนนี้โครงการที่เหลืออยู่ของทางสมาคมก็อย่างที่ได้ประชาสัมพันธ์ไป2โครงการโครงการให้ความรู้ด้านของสาธารณภัยต่างๆสำหรับคนตาบอดนะครับแล้วก็โครงการการทำผมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้านะครับตรงนี้ก็ได้รับการอนุมัติแล้วรองบประมาณลงมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งโครงการของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็คือโครงการเกี่ยวกับการออมเงินนะครับตรงนี้ก็ได้มีการปรับโครงการต่างๆเพื่อนำเข้าอนุกรรมการนะครับในส่วนกลางเรียบร้อยแล้วก็รอดูว่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็จะได้มาจัดในช่วงใดนะครับก็คอยติดตามข่าวสารจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรากันเข้ามาได้นะครับจบนี้เวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมณัฐวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปกป้องเมืองเศรษฐกิจ EEC ครม.เดือนหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วมระยองสร้างคลองผ่านน้ำทับมากระแมงร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินการโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมาคลองกระแมงอำเภอบ้านค่ายอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 4,400 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ5ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่สำคัญของจังหวัดระยองพื้นที่บ้านค่ายและอำเภอเมืองระยองเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากลุ่มน้ำตอนบนซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศค่อนข้างลาดชันเมื่อเกิดฝนตกหนักจะมีปริมาณน้ำไหลหลากลงสู่พื้นที่ตอนล่างอย่างรวดเร็วขณะที่คลองทับมาซึ่งเป็นคลองสายหลักมีขีดความสามารถในการระบายน้ำจำกัดประกอบกับบางช่วงยังได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำทะเลหนุนส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมสำคัญอยู่เป็นประจำสร้างความเสียหายแก่ประชาชนและภาคเศรษฐกิจในพื้นที่โครงการดังกล่าวมุ่งเสริมศักยภาพการระบายน้ำของพื้นที่ทั้งระบบโดยมีองค์ประกอบสำคัญได้แก่การขุดคลองระบายน้ำสายใหม่เพื่อผ่านน้ำส่วนเกินจากคลองทับมาไปยังคลองกระแมงการปรับปรุงคลองกระแมงให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากขึ้นตลอดจนการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและสนับสนุนการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งโครงการจะแล้วเสร็จและจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงของอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายอำเภอเมืองระยองลดความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่เกษตรกรรมระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำรองรับการพัฒนาเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองในระยะยาวจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: เราเพลา
1: แกนเชื่อมล้อรถนั้นหรือชื่อว่าเพลาช่างเงียบเหงานักหนาเพลาเย็น
2: อ่านอะไรนะดีใจเอ๊ะคำที่ขีดเส้นใต้นี่เขียนเหมือนกันแต่ทำไมดีใจอ่านออกเสียงต่างกันล่ะ
0: เขาเรียกคำพ้องรูปจ้ะ

0: มีอะไรให้เราได้สงสัยและเรียนรู้ตลอดเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะดังนั้นเด็กๆจึงต้องหมั่นศึกษาและทำความเข้าใจภาษาไทยนะจ๊ะอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: แน่ๆพี่เสือ
1: เศรษฐกิจสร้างสรรค์วังท่าเจดีกิว112ปีศรีนคราคารานิวาสคุ้มหลวงเก่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนที่วังเจดีกิวตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่หรือสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่เดิมนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานเสวนาฟื้นใจบ้านฟื้นใจย่านฟื้นชีวิตเมืองเปิดบ้านเรียนรู้เชื่อมผู้คนฟื้นฟูย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายในงานวังเจดีกิว112ปีศรีนคราคารานิวาสซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพพรพัชรกิตติคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมด้วยคณาจารย์ตลอดจนตัวแทนหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคประชาสังคมภาคประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าเมื่อเราพูดถึงเมืองเชียงใหม่สิ่งที่เป็นหัวใจและเสน่ห์ที่ไม่มีใครเหมือนคือย่านเก่าซึ่งเปรียบเสมือนสมุดบันทึกเล่มใหญ่ที่รวบรวมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมและความทรงจำร่วมของชุมชนเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวังท่าเจดีกิวหรือที่คุ้นเคยในฐานะอดีตสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปีนี้มีอายุครบ112ปีถือเป็นพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันอย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงและเติบโตของเมืองในปัจจุบันย่านเก่าหลายแห่งกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างชุมชนที่เปลี่ยนไปซึ่งเราจะปล่อยให้คุณค่าเหล่านี้เลือนหายไปตามกาลเวลาก็นับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายยิ่งการจัดเสวนาในวันนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการโปรแกรมบ่มเพาะและเร่งรัดกระบวนการเพื่อมุ่งสู่เมืองน่าอยู่ที่ชาญฉลาดระยะที่2ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตลอดจนภาคีทั้งท้องถิ่นภาควิชาการภาครัฐและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญและทันท่วงทีในการร่วมการค้นหาแนวทางหรือโซลูชันที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดฟื้นใจย่านและเปิดย่านการนำเครื่องมือด้านการพัฒนาเมืองมาปรับใช้อย่างสมดุลในวันนี้ไม่ใช่เพียงเพื่ออนุรักษ์ตึกเก่าหรือบ้านโบราณให้คงอยู่เท่านั้นแต่คือการคืนชีวิตให้พื้นที่มรดกเหล่านี้กลับมาโลดแล่นเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายรุ่นและต่อยอดสู่การเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และงานคราฟของชุมชนที่สามารถสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืนข่มสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอดีชะ

0: ธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ช่วยเลขาธิการสปท.เปิดโครงการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการเสริมความรู้ด้านสิทธิสวัสดิการและการเข้าถึงบริการในพื้นที่ชายแดนใต้นายรุษฎีหายีมะลีผู้ช่วยเลขาธิการสปท.เป็นประธานเปิดโครงการอบรมด้านสิทธิผู้ปกครองเด็กพิการทางด้านสติปัญญาและออทิสติกณโรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาสเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการและการเข้าถึงบริการต่างๆสำหรับเด็กพิการและครอบครัวจัดโดยชมรมเสริมสร้างศักยภาพเพื่อเพื่อนคนพิการโดยมีผู้ปกครองเด็กพิการผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดยสหภาพยุโรปภายใต้การดูแลของ Minority Rights Group ซึ่งเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนพัฒนาเอกชนระดับนานาชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์คนพิการและกลุ่มเปราะบางรวมถึงชนพื้นเมืองทั่วโลกได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนจากกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงานร่วมกันกับองค์กรคนพิการในการขับเคลื่อนสิทธิคนพิการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับการอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของคนพิการตามกฎหมายไทยแนวทางการเข้าถึงสิทธิด้านการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพและสิทธิทางการศึกษาตลอดจนการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้กำลังใจระหว่างผู้ปกครองด้วยกันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้เรียนรู้ในประเด็นสำคัญอาทิกระบวนการสิทธิมนุษยชนของเด็กพิการการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐสิทธิด้านการศึกษาและสุขภาพประสบการณ์การดูแลเด็กพิการในครอบครัวตลอดจนสิทธิพื้นฐานการรับรองสถานะความพิการการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกการมีส่วนร่วมในสังคมและการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิและบริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กพิการและครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: าจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ค่ะ

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: งสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนโจร500
1: สารวัตร
2: อ้าวพวกเราเร่งมือกันหน่อยนะ
3: จ้า
4: เหนื่อยจังอ่ะแอบนอนอู้ตรงนู้นดีกว่า
1: คุณสวนหลังวัด
5: น้องๆเป็นดาราเปล่าเนี่ย
4: อ๋อเปล่าครับไม่ได้เป็นดาราครับถือว่าเรามาออกค่ายอาสาช่วยกันพัฒนาวัดนะครับ
5: อ๋อพี่ทำกระเป๋าเงินหายอะนะถ้าคืนนี้จะขอพักกับพวกเราด้วยได้ไหมล่ะ
4: ไม่มีปัญหาเชิญเลยครับเต้ยนี่พี่ตุลนะจะมาขออาศัยนอนกับเราคืนหนึ่งอะ
6: พี่เต้ยไว้ใจได้หรือเปล่าไม่รู้หน้าตาเขาดูเหมือนโจร500เลยอะ
4: โจร500คืออะไรอะ
2: โจร500เป็นคำกล่าวที่คนในสมัยก่อนใช้เรียกพวกโจรหรือโจรชั่วแต่ในปัจจุบันบางทีก็ใช้แต่คำว่า500หมายถึงพวกคนเกเรคนไม่ดีนะ
4: เฮ้ยคิดมากนะเอานะเดี๋ยวแก่นรับประกันเอง
2: ดูให้ดีๆก็แล้วกันฉันว่า

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ถึง31สิงหาคม2569นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่พร้อมกันทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์ wrb12.thai.run โดยค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไป360บาทเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปี240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกหมายเลขวิ่งบิ๊บและเหรียญที่ระลึกจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านพร้อมได้รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุกลุ่มตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดและสามารถนำค่าใช้จ่ายไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเป็นความร่วมมือสำคัญของทุกภาคส่วนภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้หากมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสมทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ยังถือเป็นการร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชและบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติระดับจังหวัดเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: สได้ค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายหนูจะส่งเอกสารกำหนดการของงานไปให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องขวัญจ้าเดี๋ยวพี่ขอเอกสารกำหนดการของงานสัปดาห์หน้าหน่อยนะจ๊ะ
1: ได้ค่ะเอ๊ะพี่หนูคะแล้วของที่ระลึกที่จะเตรียมมอบให้กับผู้ร่วมงานเนี่ยพี่หนูเลือกเรียงค่ะว่าจะเป็นอะไรดี
0: พี่ให้พี่ทีมช่วยเลือกแล้วจ้ะเห็นว่าช่วงบ่ายๆจะเข้ามาคุยรายละเอียดด้วยตัวเองอีกครั้งนึงนะ
1: อ๋อเหรอคะ
0: แล้วภาพยนตร์โฆษณาสั้น1นาทีของบริษัทออยและน้ำตาลทรายคืบหน้าไปถึงไหนแล้วจ้ะ
1: ตอนนี้กำลังเร่งมืออยู่พอดีเลยค่ะกะว่าจะรีบทำให้เสร็จโดยเร็วที่สุดเลย
0: จวนจะถึงเดทไลน์แล้วนะเหลืออีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเอง
1: เอ๊ะคำว่าเดทไลน์ที่พี่หนูพูดเนี่ยหมายถึงวันกำหนดส่งงานใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ะภาษาอังกฤษใช้ว่าเดทไลน์ภาษาไทยจะแปลว่าเส้นตายหรือว่าขีดเส้นตายก็ได้จ้ะหมายความว่าวันหรือเวลาที่กำหนดไว้เป็นเด็ดขาดว่าต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เสร็จเป็นกำหนดเวลาสุดท้ายซึ่งถ้าล่วงเลยเวลานั้นไปก็จะเกิดผลเสียจ้ะอย่างเช่นถูกลงโทษถูกปรับถูกดำเนินคดีถูกตัดสิทธิ์หรือถูกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณีอย่างเช่นรัฐบาลกำหนดเส้นตายให้ผู้ที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายออกไปภายใน7วันเมื่อครบ7วันแล้วผู้ที่ไม่ออกไปก็จะถูกดำเนินคดีหรือในการทำงานอาจกำหนดเส้นตายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเร่งรัดงานให้เสร็จเช่นในวันศุกร์ของสิ้นเดือนนี้เป็นเส้นตายที่จะต้องส่งภาพยนตร์โฆษณา1นาทีให้กับลูกค้าถ้าส่งไม่ทันจะถูกปรับเป็นเงิน
1: ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าภายในสิ้นเดือนนี้งานไม่เสร็จส่งไม่ทันต้องถูกปรับใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ะนี่ถ้าหากว่างานไม่เสร็จส่งไม่ทันพี่ไม่รู้ด้วยนะและถ้าหากว่าบริษัทถูกปรับน้องขวัญก็อาจจะต้องถูกตัดเงินเดือนไปด้วย
1: อุ๊ยถ้าอย่างนั้นขวัญต้องรีบแล้วล่ะค่ะ

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทลายขบวนการศูนย์สุขภาพปลอมจีนหลอกลวงผู้สูงอายุล้างพิษลำไส้ด้วยซีอิ๊วดำอึ้งเปิดบริการมากถึง20แห่งเผยเหยื่อสูญเงินรวมแล้ว50ล้านบาทจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย30รายสื่อต่างประเทศเปิดโปงขบวนการศูนย์สุขภาพปลอมในจีนหลอกลวงผู้สูงอายุโดยโปรแกรมล้างพิษลำไส้โดยนำซีอิ๊วดำผสมในน้ำสวนล้างลำไส้สร้างความเสียหายรวมกว่า10ล้านหยวนหรือราว50ล้านบาทคดีนี้ถูกเปิดโปงครอบครัวของหญิงวัย60ปีรายหนึ่งพบว่าเธอใช้เงินไปกว่า700,000หยวนหรือราว 3.4 ล้านให้กับศูนย์สุขภาพดังกล่าวโดยพนักงานใช้วิธีสร้างความไว้วางใจดูแลเอาใจใส่จำวันเกิดลูกค้ารวมถึงทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นมากกว่าคนในครอบครัวจนยอมซื้อคอร์สรักษารายการที่มีราคาสูงถึงหลักหมื่นหยวนต่อครั้งการสอบสวนพบว่าขบวนการนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุมีฐานะดีโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ลำพังหรือผู้ที่มักอยู่โดดเดี่ยวแม้จะมีลูกหลานก็ตามกลุ่มมิจฉาชีพจะจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีและเชิญผู้เชี่ยวชาญปลอมมาบอกกับผู้สูงวัยว่าโรคร้ายจำเป็นต้องรักษาระยะยาวพร้อมใช้การล้างลำไส้ที่ผสมซีอิ๊วดำเพื่อหลอกให้เห็นสิ่งที่อ้างว่าเป็นสารพิษในร่างกายตำรวจระบุว่าเครือข่ายดังกล่าวมีร้านปลอมเป็นศูนย์สุขภาพมากกว่า20แห่งกระจายอยู่หลายเขตในกรุงปักกิ่งและมียอดเงินหมุนเวียนสูงผิดปกติกว่า30ล้านหยวนโดยมีเหยื่อบางรายสูญเงินมากกว่า2ล้านหยวนขณะที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าขบวนการช่อโกงขนาดใหญ่นี้อาศัยความกลัวเรื่องสุขภาพและความเหงาของผู้สูงอายุเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงกรณีนี้สร้างความกังวลอย่างมากในสังคมจีนซึ่งมีประชากรผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปราว323ล้านคนหรือคิดเป็น 23% ของประชากรทั้งประเทศและกว่า 60% เป็นผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่ตามลำพังหรือแยกจากบุตรหลานชาวเน็ตจำนวนมากเรียกร้องให้ภาครัฐเพิ่มการกำกับดูแลธุรกิจสุขภาพและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหลอกลวงในลักษณะนี้อีกในอนาคตจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอดีชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: วัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวัดร่องขุ่นสร้างขึ้นด้วยแรงบันทิฐานที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานศิลปะที่งดงามแปลกตาผสมผสานกับวัฒนธรรมล้านนาได้อย่างกลมกลืน
1: วัดนี้เราเป็นเรื่องครีเอทีฟนะเป็นเรียกว่าเป็นงานศิลปะไทยร่วมสมัยในแง่คิดต่างๆนั้นเราจึงนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสร้างเช่นสะพานแห่งวัฏสงสารมุ่งไปสู่พุทธภูมิวัดเนี่ยสีขาวเนี่ยหมายถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธเจ้าก
0: ระจกครับ
1: กระจกนั้นแทนด้วยพระปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ
0: ้
1: านั่นคือความหมายของสีขาวและกระจก
0: เมื่อพูดถึงส่วนยอดของปราสาทซึ่งเป็นส่วนที่สูงที่สุดของอาคารแบบเรือนยอดทำให้นึกถึงคำหนึ่งที่ในปัจจุบันได้มีการนำไปใช้ในความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือคำว่าต่อยอดครับ
2: เอาความรู้ที่ได้ค่ะไปต่อยอดไปทำให้มันมีผลประโยชน์อีกเยอะๆขึ้นค่ะ
3: สิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราทำให้มันพัฒนาเพิ่มขึ้นค่ะ
4: เพิ่มเติมอะไรให้มันดีขึ้นนะคะ
5: การเรียนเรามีความรู้อยู่ในห้องแล้วเราก็ไปต่อยอดด้วยการอ่านหนังสือเพิ่มครับ
6: การที่ใครทำอะไรสิ่งหนึ่งไว้หรือว่าเราทำอะไรไว้แล้วก็มีคนอื่นเอาไปทำต่อ
7: คือการทำให้พัฒนาขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นนะครับ
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าต่อที่เป็นคำกริยามีความหมายดังนี้ครับในปัจจุบันคำว่าต่อยอดมีความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปหมายถึงการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เพิ่มเติมให้มากขึ้นและดีขึ้นครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีที่วัดพระธาตุดอยวิสุทธิยานอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ4เป็นประธานอัญเชิญผ้าไตรเครื่องไทยธรรมและสิ่งของพระราชทานแด่พระเถระโดยมีพระเทพวชิราธิบดีเจ้าคณะภาค67ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเพื่อประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีสำหรับธรรมนาวาวังเป็นแนวทางการศึกษาและเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปสามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านหลักธรรมสำคัญเช่นพระรัตนตรัยอริยสัจ4และการเจริญสติเปรียบเสมือนเรือแห่งธรรมที่นำพาผู้ศึกษาให้ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคในชีวิตด้วยปัญญาและความเข้าใจอันนำไปสู่การพัฒนาจิตใจลดความทุกข์และสร้างความสงบสุขแก่ตนเองและสังคมต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

ษตรเพื่อประชาสกลนครหนึ่งในจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตผ้าย้อมครามที่มาจากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรมหม่อนไหมโดยสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสกลนครรวบรวมพัฒนาสายพันธุ์ครามและจัดศูนย์เรียนรู้แหล่งวิชาการการผลิตเนื้อครามพร้อมทั้งศึกษารวบรวมเชิดชูผู้รู้ภูมิปัญญาแห่งครามหรือปราชญ์ครามแห่งอีสานตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดสกลนครเป็นหลักในการพัฒนาครามไปสู่ระดับโลกกรมหม่อนไหมได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านครามครบวงจรขึ้นโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นแปลงสาธิตการปลูกและการอนุรักษ์พันธุ์ครามโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตในการบริหารจัดการเพื่อให้ได้เนื้อครามที่มีคุณภาพรวมไปถึงจุดเรียนรู้การผลิตเนื้อครามจุดเรียนรู้การก่อหม้อครามการย้อมเส้นไหมและเส้นใยอื่นด้วยครามจุดเรียนรู้การทอผ้าที่มีข้อมูลทางวิชาการทั้งในรูปแบบทฤษฎีและปฏิบัติและจุดเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านครามในรูปแบบไลน์ออฟฟิเชียลเพื่อให้ผู้ที่สนใจเรื่องครามจากทุกมุมโลกสามารถหาข้อมูลความรู้ได้สะดวกมากขึ้นด้วยการสแกน QR code ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านครามครบวงจรได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสกลนครหรือหากต้องการเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้ในพื้นที่สามารถติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์042-163-085หรือแอดไลน์ official สมม.สกลนครสนับสนุนโดยกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดานเกียนเชิญพี่น้องลองไปถึงยังไงไม่มีเปลี่ยนดูสัมพันธ์มันเกี่ยวเชิญไปเที่ยวเมืองกันหมอให้เขาลือชื่อเรื่องลือน้ำกระชอนดินดันเปลี่ยนเมืองนครเชิญทุกท่านลองชมท่านลองชมเชิญชวนว่าหญิงชายลองเลือกซื้อกันไทยว่ากันดีมีรูปช้างรูปมาปั่นมากันใหม่ๆโอ่งดินอันใหญ่หมอให้ก็มากมี

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: แม่ทัพภาคที่2เผยทำลายบันไดขึ้นปราสาทคณาสิ้นสภาพย้ำบางอย่างต้องรับลวงพรางเกาะติดรถถังล็อตใหม่กัมพูชาชี้ทุกพื้นที่ล่อแหลมต้องพร้อมทุกมิติใครไวกว่าอาวุธมากกว่าโอกาสรบชนะสูงปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์พลโทวีรยุทธรักศิลป์แม่ทัพภาคที่2ให้สัมภาษณ์กองทัพภาคที่2โดยกองกำลังสุรนารีมีพื้นที่ในความรับผิดชอบกว่า400กิโลเมตรตั้งแต่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีไปจนถึงหลักเขต28อำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับปราสาทคณาเป็นโบราณสถานที่อยู่พื้นที่ชายแดนไล่เรียงมาจากปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายอำเภอพนมนงรักจังหวัดสุรินทร์รวมไปถึงพื้นที่ภูโคกใหญ่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีปราสาทคณาเป็นพื้นที่หมายแรกในการยึดพื้นที่เข้าปฏิบัติการทางทหารเพื่อควบคุมพื้นที่ตามยุทธการและมีกำลังพลสละชีวิตหนึ่งนายโดยตนได้ไปเยี่ยมครอบครัวเมื่อวันนี้เพื่อดูแลความเป็นอยู่ส่วนบันไดที่เป็นทางเชื่อมขึ้นมาบนปราสาทคณาของฝ่ายกัมพูชานั้นที่ผ่านมาทางไทยได้ทำลายไปแล้วบางอย่างเราไม่ได้บอกทั้งหมดเพราะต้องรับหลวงพลังพูดไปหมดไม่ได้เนื่องจากเป็นปฏิบัติการทางยุทธวิธีแต่เราต้องมีวิธีการตอบโต้และต่อต้านนอกจากนี้ยังได้เตรียมเยี่ยมปราสาทภูโคกใหญ่ช่องบกซึ่งมีลักษณะคล้ายปราสาทคณาและถือเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีที่เราสามารถสร้างถนนไปถึงปราสาทและนำกำลังพลขึ้นไปควบคุมพื้นที่ได้ด้วยการสร้างถนนนั้นกองทัพบกได้มอบงบประมาณมาส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งได้รับสนับสนุนจากประชาชนพลโทวีรยุทธย้ำว่าปัจจุบันได้ยึดและควบคุมพื้นที่ไว้ทั้งหมดตลอดแนวยืนยันว่ากำลังพลจากทุกเหล่าทัพรวมถึงประชาชนต่างเข้ามามีส่วนร่วมปกป้องพื้นที่ถือเป็นความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเราขณะที่สื่อมวลชนก็เป็นกระบอกเสียงทำให้เห็นถึงความสามัคคีของทุกภาคส่วนรวมถึงการสร้างถนนหนทางซึ่งนอกจากจะเป็นการดำเนินการของเหล่าทัพแล้วประชาชนยังเข้ามามีส่วนร่วมเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจทางทหารอีกด้วยนอกจากนี้เรื่องปฏิบัติการสงครามข่าวสารถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องดำเนินการร่วมกันเพื่อตอบโต้และต่อต้านข่าวบิดเบือนที่เกิดจากการสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดเสวนาฟื้นใจบ้านฟื้นใจย่านฟื้นชีวิตเมืองเปิดบ้านเรียนรู้เชื่อมผู้คนฟื้นฟูย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์วังท่าเจดีย์กิ่ว112ปีศรีนคราคารานิวาสคุ้มหลวงเก่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนที่วังเจดีย์กิ่วตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่หรือสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่เดิมนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานเสวนาฟื้นใจบ้านฟื้นใจย่านฟื้นชีวิตเมืองเปิดบ้านเรียนรู้เชื่อมผู้คนฟื้นฟูย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายในงานวังเจดีย์กิ่ว112ปีศรีนครา คารานิวาสซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพพรพัชรกิตติคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมด้วยคณาจารย์ตลอดจนตัวแทนหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคประชาสังคมภาคประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าเมื่อเราพูดถึงเมืองเชียงใหม่สิ่งที่เป็นหัวใจและเสน่ห์ที่ไม่มีใครเหมือนคือย่านเก่าซึ่งเปรียบเสมือนสมุดบันทึกเล่มใหญ่ที่รวบรวมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมและความทรงจำร่วมของชุมชนเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวังท่าเจดีย์กิ่วหรือที่คุ้นเคยในฐานะอดีตสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปีนี้มีอายุครบ112ปีถือเป็นพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันอย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงและเติบโตของเมืองในปัจจุบันย่านเก่าหลายแห่งกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างชุมชนที่เปลี่ยนไปซึ่งเราจะปล่อยให้คุณค่าเหล่านี้เลือนหายไปตามกาลเวลาก็นับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายยิ่งการจัดเสวนาในวันนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการโปรแกรมบ่มเพาะและเร่งรัดกระบวนการเพื่อมุ่งสู่เมืองน่าอยู่ที่ชาญฉลาดระยะที่2ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตลอดจนภาคีทั้งท้องถิ่นภาควิชาการภาครัฐและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญและทันท่วงทีในการร่วมการค้นหาแนวทางหรือโซลูชันที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดฟื้นใจย่านและเปิดย่านการนำเครื่องมือด้านการพัฒนาเมืองมาปรับใช้อย่างสมดุลในวันนี้ไม่ใช่เพียงเพื่ออนุรักษ์ตึกเก่าหรือบ้านโบราณให้คงอยู่เท่านั้นแต่คือการคืนชีวิตให้พื้นที่มรดกเหล่านี้กลับมาโลดแล่นเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายรุ่นและต่อยอดสู่การเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และงานคราฟของชุมชนที่สามารถสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิก สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อค่ะ
1: ค่ะ
2: คัดครับแต่พัก10นาทีนะฮะแล้วเดี๋ยวมาถ่ายต่อครับผม
3: เอาตรงครับมาเรา
0: ทีมงานบริษัทนี้เขาทำงานกันเป็นระบบดีเนาะถ่ายเสร็จเร็วดี
1: จริงค่ะถ่ายแต่ละช่วงนะคะใช้เวลาเร็วมากเลยค่ะทำงานดูเป็นระบบเอ้ยเป็นระบบดีนะคะ
0: ใช่จ้ะแต่จริงๆคำว่าระบบที่น้องเล็กเผอพูดออกมาเมื่อสักครู่นี้จริงๆก็มีความหมายนะจ๊ะ
1: มันหมายความว่ายังไงล่ะคะ
0: คำว่าระบบกับคำว่าระบบต่างก็เป็นศัพท์บัญญัติจ้ะพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงประพันธ์ทรงบัญญัติคำว่าระบบให้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า system ซึ่งคำว่าระบบจะหมายถึงกลุ่มของสิ่งซึ่งมีลักษณะประสานและสัมพันธ์สอดคล้องกันตามลักษณะของธรรมชาติหรือหลักเหตุผลทางวิชาการเช่นระบบทางเดินอาหารระบบประสาทระบบการบริหารประเทศเครื่องจักรทำงานเป็นระบบและทรงบัญญัติคำว่าระบอบให้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า regime ซึ่งคำว่าระบอบหมายถึงรูปแบบการปกครองประเทศเช่นประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันที่จริงคำว่าระบบและระบอบมีใช้มาแต่โบราณมีความหมายเหมือนกันว่าธรรมเนียมหรืออย่างเป็นธรรมเนียมจ้ะ
1: ระบบก็หมายถึงกลุ่มของสิ่งซึ่งมีลักษณะประสานและสัมพันธ์สอดคล้องกันตามลักษณะของธรรมชาติส่วนระบอบก็จะหมายถึงรูปแบบการปกครองประเทศแต่ในสมัยโบราณคำสองคำนี้จะมีความหมายที่เหมือนกันว่าธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วนไหมคะ
0: ครบถ้วนเลยจ้ะ
1: งั้นเล็กจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับพี่ทินดีกว่าค่ะ
0: น้องเล็กจ้าเดี๋ยวนี้พี่ทินเขามีความรู้เรื่องภาษาไทยเยอะขึ้นแล้วนะ
1: เรื่องนี้ใครจะรู้เยอะกว่าใครต้องพิสูจน์ค่ะ
0: จ้ะแต่พี่ว่าตอนนี้เราเตรียมตัวทำรายการต่อก่อนดีกว่านะเดี๋ยวขอบทเขามาดูหน่อย

0: ื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็มีนิทานเสียงนำมาฝากกันนะคะเป็นนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะได้สนุกกับนิทานและยังได้เรียนรู้กับภาษาด้วยนะคะมาร่วมเรียนรู้พร้อมกับความสนุกไปกับนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะเราจะได้ไปฟังกันนะคะวันนี้จะเป็นนิทานเรื่องอะไรต้องติดตามกันค่ะและมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
0: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินรัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นถลุงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: ท่านคะนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน

ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะอยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีในวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงเรื่องของการข้ามถนนค่ะแน่นอนว่าเราคนเดินเท้านะคะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้ามซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดความระมัดระวังขณะข้ามถนนค่ะรวมไปถึงสภาพแวดล้อมบริเวณทางข้ามที่ไม่ปลอดภัยและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ค่ะโดยเฉพาะการไม่ชะลอความเร็วหรือขับรถแซงบริเวณทางข้ามค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะเรามีข้อควรปฏิบัติเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามค่ะเราต้องข้ามถนนด้วยความระมัดระวังค่ะ1เลยค่ะเราควรจะข้ามถนนบริเวณทางข้ามค่ะไม่ว่าจะเป็นสะพานลอยทางม้าลายนะคะบริเวณที่มีสัญญาณไฟคนข้ามจุดที่มีตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกในการข้ามถนนค่ะเมื่อเราข้ามถนนบริเวณทางข้ามนะคะก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมาค่ะยึดหลักความปลอดภัยก่อนข้ามถนนค่ะโดยหยุดรอบนทางเท้าเมื่อเห็นรถอยู่ในระยะไกลและปลอดภัยจึงเดินข้ามถนนและมองรถเป็นระยะระยะค่ะจนกว่าจะพ้นทางข้ามค่ะในขณะที่ข้ามถนนก็ต้องระมัดระวังค่ะเราต้องระมัดระวังรถในช่องทางถัดไปด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะมีรถที่เร่งความเร็วขับแซงขึ้นมานั่นก็จะเสี่ยงต่อการที่จะประสบอุบัติเหตุจากรถเฉี่ยวชนได้ค่ะและที่สำคัญเราไม่ควรข้ามถนนบริเวณมุมอับหรือข้ามถนนตัดหน้ารถค่ะเพราะว่าคนขับรถไม่สามารถเบรกแล้วก็หยุดรถได้ทันหรือเห็นคนข้ามในระยะกระชั้นชิดค่ะและชะลอความเร็วไม่ทันค่ะนั่นจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะและสุดท้ายข้อสำคัญเลยค่ะเราไม่ควรประกอบกิจกรรมอื่นๆขณะข้ามถนนนะคะโดยเฉพาะการใช้สมาร์ทโฟนค่ะเพราะนั่นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกรถเฉี่ยวชนได้ค่ะในขณะเดียวกันค่ะเมื่อเราเป็นคนข้ามนะคะเราก็ต้องดูความปลอดภัยคนที่ขับรถเองค่ะจะขับรถผ่านทางข้ามก็ต้องยึดหลักความปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันค่ะ1เลยค่ะเราต้องชะลอความเร็วและหยุดรถก่อนถึงทางข้ามค่ะนั่นจะเป็นการช่วยป้องกันอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนคนข้ามถนนค่ะและคนที่ใช้รถนะคะต้องลดความเร็วเมื่อขับผ่านเส้นทางในแหล่งชุมชนค่ะไม่ว่าจะเป็นตลาดโรงเรียนย่านธุรกิจการค้าและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษจะได้หยุดรถให้คนข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยค่ะในกรณีที่หยุดรถให้คนข้ามถนนเป็นคันแรกให้แตะเบรกเบาๆเพื่อส่งสัญญาณเตือนให้คนที่ขับตามมาข้างหลังค่ะชะลอความเร็วและหยุดรถได้ทันค่ะแล้วในกรณีที่รถช่องทางซ้ายหยุดหรือรถด้านหน้าหยุดนะคะเราห้ามขับแซงให้ชะลอความเร็วและหยุดรถค่ะเพราะว่าอาจจะมีคนกำลังข้ามถนนอยู่ก็ได้ค่ะและในกรณีที่ไม่สามารถหยุดรถให้คนข้ามถนนได้นะคะควรบีบแตรหรือกระพริบไฟค่ะเพื่อไม่ให้คนที่ข้ามถนนวิ่งตัด

รถหยุดรถให้คนข้ามถนนคนข้ามถนนต้องหยุดมองซ้ายขวาเมื่อปลอดภัยแล้วจึงข้ามถนนค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะในการข้ามถนนขับรถผ่านทางข้ามเราต้องยึดหลักความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้บริเวณทางข้ามค่ะจึงนำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ

0: อมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้อง

0: ตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริม

0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
1: เรื่องเด่นประเด็นเด็ด

0: วัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่อ้ำและพี่เมย์วันนี้จะมาในตอนที่ห้องใต้หลังคาไปฟังกันเลย
1: ในเช้าวันที่ลุงหมีชักชวนเด็กๆทำความสะอาดในบริเวณฟาร์มกันอย่างสนุกสนานและในวันนี้เกิดมีเรื่องราวที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามไปด้วยกันเลยดีกว่าจ้าเด็กๆวันนี้ลุงหมีอยากจะชวนเด็กๆมาช่วยกันทำความสะอาดฟาร์มของเรากันนะ
2: ด้วยความยินดีครับลุงหมี
0: แล้วเราจะเริ่มทำอะไรกันก่อนดีล่ะครับ

0: บ้านพักของลุงหมีให้ก่อนนะ
1: ได้ครับลุงหมี
0: ทั้งหมดแยกย้ายกันไปทำความสะอาดตามที่ตกลงกันไว้โดยที่กระต่ายและลิงจ๋อตกลงกันว่าจะเริ่มต้นกันที่ห้องใต้หลังคาที่บ้านพักของลุงหมี
2: เจ้ากระต่ายงั้นเราไปที่ห้องใต้หลังคากันเถอะ
3: ได้สิไปกัน
2: เอ้านั่นไงฉันว่าแล้วเชียวลุงหมีเนี่ยชอบนั่งอ่านหนังสือแล้วก็วางแก้วกาแฟลืมไว้ทุกทีเลย
3: โอ้โหห้องใต้หลังคาลุงหมีหนังสือเยอะเหมือนกันนะลิงจ๋อ
2: ใช่แล้วฝุ่นก็เยอะด้วยนะสิฝุ่นเต็มเลยโอ้หนังสือเล่มนั้นฝุ่นหนาเตอะเลย
0: ทั้งสองช่วยกันปัดฝุ่นเช็ดถูทำความสะอาดที่ชั้นหนังสือแล้วทันใดนั้นเองทั้งสองก็สะดุดกับหนังสือเล่มหนาปกแข็งสวยงามที่หน้าปกหนังสือเขียนไว้ว่า
3: ลิงจ๋อลิงจ๋อมาดูหนังสือเล่มนี้สิที่หน้าปกอ่ะมีคำว่า time time time เวลา
1: time time เวลา
2: แล้วก็ machine machine machine เครื่องจักร
1: Machine machine เครื่องจักรรวมกันเป็น time machine
2: time machine time machine time machine เครื่องย้อนเวลา
1: time machine time machine เครื่องย้อนเวลา
0: ท่านใดนั่นเองก็เกิดลำแสงสีรุ่งกระจายทั่วห้องใต้หลังคากระต่ายและลิงจ๋อตื่นเต้นและตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งสองก็หายตัวไปข้ามกาลเวลาไปทั้งสองออกเดินทางข้ามเวลาไปยังอดีตที่ซึ่งทั้งสองได้พบกับอัศวินและเจ้าหญิงรวมทั้งเจ้ามังกรเขายังต้องเข้าร่วมการแข่งขันประลองยุทธ์อีกด้วยเห็นไดโนเสาร์และมนุษย์ถ้ำแล้วทั้งสอง

0: ากำลังอยู่ในอดีตแน่ๆเลยเจ้ากระต่าย past p a s t past อดีต
1: p a s t past อดีต
2: ใช่ฉันจำได้ตอนที่ลุงหมีเอานมมาป้อนลิงจ๋อแต่ว่าลิงจ๋อได้แต่ร้องไห้ไม่ยอมกินนมอยากแต่จะออกไปปีนต้นไม้เล่นอย่างเดียวเลย
0: จริงด้วยนะกระต่ายฉันว่าเราลองข้ามเวลาไปดูในอนาคตกันไหม future f u t u r e future อนาคต
1: f u t u r e future อนาคต
0: ไปอนาคต
2: แล้วลำแสงสีรุ่งประพาทั้งสองเดินทางข้ามเวลาไปยังอนาคตทั้งสองได้เห็นรถดินได้หุ่นยนต์และเมืองต่างๆที่มีตึกสูงเต็มไปหมดและบ้านบางหลังก็ลอยอยู่บนท้องฟ้าและในเวลานี้รอบๆ บริเวณฟาร์มต้นไม้ก็หายไปกลายเป็นตึกสูง

0: ที่หน้าฟาร์มแต่ในวันนี้ลุงหมีก็ได้จากพวกเขาไปแล้วทั้งกระต่ายและลิงจ๋อเสียใจมากที่ลุงหมีจะต้องจากพวกเขาไปในอนาคต
1: ลิงจ๋อฉันว่าพวกเรากลับไปในเวลาปัจจุบันดีกว่า
2: present present present ปัจจุบัน
3: present present ปัจจุบัน
4: ใช่ๆกระต่ายฉันน่ะคิดถึงลุงหมีจริงๆเลยอ่ะ
0: แล้วทันใดนั้นเองลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายก็เดินทางข้ามเวลากลับมายังเวลาปัจจุบันที่ห้องใต้หลังคาลิงจ๋อกระต่ายเป็นยังไงกันบ้างฮะทำความสะอาดห้องใต้หลังคาให้ลุงเรียบร้อยหรือยัง
4: เรียบร้อยครับลุงหมี
0: เก่งมากลงมากินขนมกันดีกว่าลุงหมีทำขนมอร่อยอร่อยมาให้พวกเธอกินกันด้วยนะกระต่ายและลิงจ๋อลงมาจากห้องใต้หลังคาแล้วก็โผล่เข้าไปกอดลุงหมีในทันที
4: พวกเรารักลุงหมีคิดถึงลุงหมี
5: ลุงหมีจะพวกเราไปไหนนะครับ
4: ลุงหมี
5: คิดถึงลุงหมี
0: จ้าโอ้ยเอ้ยลุงหมีไม่ไปไหนหรอกก็ลุงหมีอยู่นี่ไงแต่พวกเธอเนี่ยเป็นอะไรกันฮะทำไมดูแปลกๆไปเนี่ยฮะ
4: ก็พวกเราอ่ะคิดว่าลุงหมีจะตายจากพวกเราไปในอนาคตนะครับลุงหมี
0: ฮะโอ้แม่นี่ลุงหมีจะบอกอะไรให้นะในอนาคตเนี่ยลุงหมีก็ต้องแก่ขึ้นและลุงหมีก็จะหมดแรงและเมื่อถึงเวลาลุงหมีก็ต้องตายจากพวกเธอไปนั่นแหละมันเป็นเรื่องธรรมดานะพวกเธอเองก็เหมือนกันเกิดมาเป็นเด็กน้อยแล้วก็

0: ังวลมากไปนะอ้ออีกอย่างอะไรที่มันผ่านไปแล้วในอดีตเนี่ยก็ไม่สามารถย้อนกลับมาได้ด้วยนะเพราะอย่างนั้นลุงหมีว่าพวกเธอเนี่ยอยู่กับปัจจุบันกันดีกว่าไหม
1: ดีครับลิงจ๋อจะพยายามทำให้ดีที่สุดทุกวันเลยครับ
2: พวกเราจะขยันเรียนหนังสือไม่ดื้อแล้วก็เป็นเด็กดีของลุงหมีตลอดไปนะครับ
0: จ้าเอาล่ะลุงหมีว่าพวกเธอกินขนมกันดีกว่านะลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายรู้สึกขอบคุณสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่ห้องใต้หลังคาแล้วก็มีความสุขเช่นกันที่ได้กลับมาในปัจจุบันอยู่กับวันนี้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขเป็นเด็กดีของลุงหมีเพราะว่าพวกเขารู้ว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่

สนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ

0: เทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
1: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
0: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
1: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได
2: ้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
3: ถุงด้วย
4: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
5: ขอถุงซ้อนอีกใบนึงค่ะกลัวถุงค่ะ
2: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
6: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
4: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมา

0: Avenue. มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะมูลนิธิ TTB เปิดรับสมัครในโครงการเท่อย่างไทยกับไฟฟ้า TTB ครั้งที่54ประจำปี2569ค่ะมูลนิธิ TTB ค่ะเชิญชวนเยาวชนไทยตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะทั่วประเทศร่วมแสดงศักยภาพสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยควบคู่กับทักษะจำเป็นในยุคสมัยใหม่นะคะทั้งมารยาทไทยในชีวิตประจำวันทักษะการพูดความรู้ด้านการเงินเพื่อชีวิตที่มั่นคงในอนาคตชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ค่ะพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษจากโครงการ Inspiration Day เท่ได้ใช้เงินเป็นค่ะโดยจะมีเวทีในการเปิดรับสมัครการประกวดนะคะมีการประกวดมารยาทไทยในชีวิตประจำวันในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะการประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.ค่ะและการประกวดออกแบบบอร์ดเกมเท่ได้ใช้เงินเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.ค่ะโดยการประกวดนะคะการประกวดมารยาทไทยจะเป็นการประกวดประเภททีมนะคะทีมละ4คนค่ะการประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณะเป็นการประกวดประเภทเดี่ยวนะคะไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประกวดนะคะและการประกวดออกแบบบอร์ดเกมก็จะเป็นการประกวดประเภททีมทีมละ3ถึง5คนค่ะโดยในทุกการประกวดค่ะจะมีการประกวดในรอบคัดเลือกนะคะซึ่งก็จะเป็นการคัดเลือกในรูปแบบออนไลน์จนได้8ทีมสุดท้ายนะคะที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั่นเองรอบชิงชนะเลิศค่ะก็จะมีการจัดขึ้นที่ธนาคารทหารไทยธนชาตสำนักงานใหญ่นะคะเพื่อที่จะมาประกวดพร้อมกันในวันนั้นนะคะโดยการประกวดนะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็ช่องทางต่างๆในการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของทางโครงการนะคะเท่อย่างไทย .com ค่ะหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0620700088ค่ะ0620700099ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจเลยนะคะก็มีหลากหลายกิจกรรมหากใครชื่นชอบกิจกรรมไหนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคม2569นี้นะคะกับกิจกรรมในโครงการเท่อย่างไทยนะคะประกวดมารยาทไทยประกวดการพูดสาธารณชนนะคะการออกแบบบอร์ดเกมเท่ได้ใช้เงินเป็นค่ะนี่เป็นกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดเอกสารนะคะ www.theyangthai.com ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่หยิบนำมาฝากกันนะคะในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะ
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
2: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
2: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
2: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
3: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
2: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค
4: ์ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าอย่าและอย่าอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน
1: ์ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร
0: ์ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะอยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะ มาร่วมการตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมค่ะเรามาร่วมการตรวจสอบกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะล่าสุดค่ะมีโรคทรวงอกและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะพบว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท็จติดเชื้อที่ปอดนะคะซึ่งส่วนใหญ่ค่ะจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียค่ะเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยในเด็กค่ะก็คือเชื้อนิวโมคอคคัสเชื้อฮิปหรือว่าเชื้อไมโครพลาสมาค่ะส่วนเชื้อไวรัสที่พบบ่อยก็คือเชื้อ RSV ไข้หวัดใหญ่อะดีโนไวรัสพาราอินฟลูเอนซ่าไวรัสค่ะดังนั้นแล้วนะคะการที่จะเกิดปอดอักเสบได้เนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวกับการเปิดพัดลมจ่อตัวโดยตรงค่ะเพราะว่าเขาเกิดจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียนั่นเองซึ่งเชื้อเหล่านี้ค่ะมักจะอยู่ในน้ำลายหรือว่าเสมหะของผู้ป่วยสามารถติดต่อกันได้หลายช่องทางค่ะตั้งแต่การหายใจเอาเชื้อเข้าสู่ปอดโดยตรงบางส่วนอาจจะเกิดจากการสำลักอาหารค่ะการแพร่กระจายตามกระแสเลือดหรือการแพร่ผ่านมือของเราเนี่ยแหละค่ะที่มีสารคัดหลั่งที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ไปหาอีกคนหนึ่งค่ะโรคนี้พบได้บ่อยทั้งในผู้สูงอายุและเด็กนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กเด็กที่มีความพิการแต่กำเนิดมีโรคหัวใจมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือมีภาวะขาดสารอาหารค่ะโดยที่โรคปอดอักเสบติดเชื้อในเด็กเป็นโรคที่พบได้บ่อยค่ะในกรณีที่มีอาการรุนแรงค่ะอาจส่งผลให้มีภาวะหายใจล้มเหลวได้ค่ะการป้องกันโรคปอดอักเสบก็สามารถทำได้ก็คือหลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานนะคะไปในสถานที่ที่มีคนแออัดเช่นศูนย์การค้าโรงภาพยนตร์โดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะคะเนื่องจากภูมิคุ้มกันอาจจะยังไม่ค่อยดีนักค่ะ2ค่ะคือการหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะคะ3ค่ะการจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้สะอาดอยู่เสมอค่ะ4การหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ควันไฟควันจากท่อไอเสียหรืออากาศที่หนาวเย็นเกินไปค่ะ5ค่ะหมั่นล้างมือทำความสะอาดบ่อยๆโดยเฉพาะเมื่อต้องสัมผัสกับเสมหะน้ำมูกหรือว่าน้ำลายของผู้ป่วยค่ะ6ค่ะแนะนำการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละครั้งค่ะ7ค่ะในปัจจุบันมีคำแนะนำในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มนิวโมคอคคัสนะคะโดยเฉพาะเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อชนิดรุนแรงเช่นเด็กที่ไม่มีม้ามมีโรคไตนะคะหรือว่าโรคเรื้อรังอื่นๆค่ะก็จะต้องฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มนิวโมคอคคัสร่วมด้วยค่ะและถ้าหากว่าเด็กๆนะคะเริ่มมีอาการของโรคปอดอักเสบติดเชื้อคือมีไข้ไอมากควรพาไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะเพื่อที่จะได้รักษาอย่างทันท่วงทีค่ะดังนั้นแล้วนะคะโรคปอดอักเสบเกิดจากการติดเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปิดพัดลมจ่อตัวโดยตรงค่ะสรุปแล้วข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท็จนะคะแล้วมาร่วมกันตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะ
1: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
0: สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวค่ะเราจะนำมาฝากกันเป็นประจำในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะสำหรับวันนี้มดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3พื้นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่และพังงาพบบริษัทนอมินี29บริษัทบุกยึดคืนที่ดิน49ไร่มูลค่า 1,053 ล้านบาทพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและหัวหน้าชุดปฏิบัติการคนต่างด้าวที่กระทำความผิดพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆปฏิบัติการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่สรุปผลการปฏิบัติงานเป้าหมายตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวม49ไร่และสิ่งปลูกสร้างศาลอนุมัติหมายจับ59หมายจับเป็นคนไทย28คนต่างชาติ31คนตรวจพบบริษัทนอมินีซื้อและครอบครองที่ดินซึ่งเป็นการถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินแบ่งประเภทความผิดเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1บริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินีจำนวน10บริษัทและกลุ่มที่2บริษัทที่ครอบครองที่ดินซื้อและครอบครองที่ดินซึ่งมีจำนวนคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งจำนวน39บริษัทจุดสำคัญกลุ่มเครือข่ายบริษัท GMATบริษัท GMAT ประกอบธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทห้องชุดและบริการเช่ารถจักรยานยนต์บริษัทอาบาเร่ประกอบธุรกิจร้านอาหารร้านกัญชาบริษัทฟิตเนสประกอบธุรกิจสถานที่ออกกำลังกายจังหวัดพังงาตรวจพบบริษัทที่เป็นนอมินีซื้อและถือครองที่ดินซึ่งเป็นการถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติพฤติการเป็นนอมินี9บริษัทถือครองที่ดินโดยจำนวนคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งจำนวน1บริษัทจุดสำคัญในการตรวจค้นโรงแรมบีชวิลล่าจากการตรวจสอบพบว่าวิลล่าเปิดให้บริการ7หลังมีพนักงานให้คอยบริการและเก็บค่าที่พักหรือค่าตอบแทนเป็นรายวันซึ่งมีลักษณะเป็นการเปิดให้บริการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจับกลุ่มนายแอนดรูสัญชาติอังกฤษกรรมการบริษัทจากการสืบสวนพบว่าคนไทยมีชื่อเป็นผู้จดทะเบียนบริษัทและถือหุ้นในหลายบริษัทในลักษณะถือหุ้นแทนคนต่างด้าวและมีบัตรประกันสังคมจึงมีลักษณะเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทซึ่งไม่มีทางที่จะมีเงินไปลงทุนหรือถือหุ้นในบริษัทต่างๆได้เลยและยังพบว่าคนไทยดังกล่าวเป็นกลุ่มพนักงานหรือญาติพี่น้องของกรรมการบริษัทที่ช่วยเหลือในการใช้สิทธิ์ของคนไทยในการถือหุ้นแทนคนต่างด้าวจังหวัดกระบี่ตรวจพบบริษัทที่เป็นนอมินีซื้อและครอบครองที่ดินซึ่งเป็นการถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายแบ่งเป็นที่ดินแบ่งเป็น2กลุ่มบริษัทนอมินีจำนวน9บริษัทจำนวนผู้ครอบครองที่ดินคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งจำนวน8บริษัทจุดสำคัญในครั้งนี้จับกลุ่มบริษัทก่อสร้างและบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มนักลงทุนสัญชาติโปแลนด์ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างพรูวินล่าสไตล์โมเดิร์นและสระว่ายน้ำส่วนตัวโครงการตั้งอยู่ทำเลทองอาทิเช่นเหนือคลองหนองทะเลเขาทองขายในราคาเริ่มต้น 11.5 ล้านบาทจากการสืบสวนสอบสวนพบว่าบริษัทดังกล่าวทุนจดทะเบียน4ล้านบาทถือครองที่ดิน16แปลงประมาณ6ไร่มูลค่า200ล้านบาทซึ่งเกินกว่าทุนจดทะเบียนจากการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนมีคนไทยถือหุ้น 100% ทำให้บริษัทถือสัญชาติไทยแต่ในความเป็นจริงบริษัทดังกล่าวมีนางสาวคาทาจิน่าและคามิลเป็นผู้บริหารและควบคุมกิจการแต่ได้ใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นแทนโดยไม่ได้มีการลงทุนจริงอีกหนึ่งคดีสำคัญในการจับคุมคือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ประกอบกิจการด้านการบันเทิงและการบริการด้านดนตรีในจังหวัดกระบี่มีนายสเตฟานสัญชาติแอฟริกาใต้เป็นเจ้าของแต่ได้ใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นแทนโดยได้รับความช่วยเหลือจากทนายความผู้สอบบัญชีซึ่งมีบทบาทสำคัญในฐานะต้นน้ำของขบวนการจัดการเอกสารอันเป็นเท็จเพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งและปลอมแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นจากการตรวจสอบพยานหลักฐานพบว่ามีการทำลายนิ้วมือของบุคคลที่เสียชีวิตแล้วมาใช้ในเอกสารทางราชการและเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อสร้างหลักฐานอันเป็นเท็จและอำพรางการถือหุ้นแทนคนต่างด้าวจากการตรวจค้นและรวบรวมพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่จับกุมตรวจยึดเอกสารและจดทะเบียนบริษัทเอกสารบัญชีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่หยุดยั้งเพียงแค่ ในพื้นที่ภาคใต้แต่จะขยายผลปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยหรือเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าง
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

เนนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวัน

0: หามแบกคอน
1: ดูนั่นสิแม่ค้าแบกอะไรมาขายนะ
2: กริยาท่าทางแบบนั้นเรียกว่าหาบไม่ใช่แบกจ้ะหาบคือใช้ไม้ท่อนยาวๆสักหนึ่งวาหรือที่เรียกว่าไม้คานสอดหูสาแหรกคู่หนึ่งพร้อมกระจาดแล้วยกเอาลำไม้พาดบ่าหาบสิ่งของในกระจาดทั้งคู่ไป
1: และคำว่าหามหมายความว่ายังไงหรอ
3: หามคือการใช้ไม้ท่อนกลมยาวสักหนึ่งวาหรือกว่าเล็กน้อยโดยเอาปลายไม้ทั้งสองด้านวางบนบ่าคนสองคนจากนั้นก็เอาของที่จะหามไปผูกห้อยไว้ตรงกลางไม้ท่อนนั้นแล้วพาไป
1: โน่นๆดูสิเขาหามกระสอบข้าวได้ด้วยอ่ะเก่งจังเลย
2: ต้องใช้คำว่าแบกจ้าไม่ใช่หามแบกคือการเอากระบุงถุงหรือกระสอบที่บรรจุของอยู่ข้างในยกขึ้นตั้งบนบ่าข้างหนึ่งหรือคร่อมบ่าทั้งสองข้างพาเอาไป
1: ดูคนนั้นสิเขาแบกถุงใบเบ้อเลย
3: ท่าทางแบบนั้นเขาเรียกว่าคอนนะก้าวแต้มไม่ใช่แบก
1: อะไรกันเนี่ยทำไมพูดไม่ถูกสักที
3: คอนก็คือการใช้ไม้ท่อนกลมยาวหรือไม้คานเอาของที่จะคอนไปผูกหรือห้อยกับหัวไม้ข้างหนึ่งแล้วเอาไม้พาดบ่าให้ของที่จะคอนนั้นอยู่ข้างหลังใช้มือข้างหนึ่งจับหัวไม้ข้างหน้าไว้แล้วพาของนั้นไปกับตัว
1: ได้ความรู้ไปอีกหลายคำในวันนี้สบายใจจริงๆเลย
4: แล้วพบกันใหม่นะครับ

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฎมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกยังจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัสไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหาร ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ 5,000 ษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็ท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปรนิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน รุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษาโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่คุณถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเองวันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่าง จึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์

เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัสรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึง2ครั้ง3ครั้งทุกกุลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกุลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกุลกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกันทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกุละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกูละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้น
ห่างจากแม่น้ำมิคสัมมาตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกูลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษีนีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ท้าวสกัดเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของท้าวสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรท้าวสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้ท้าวสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้10 เดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดังทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพตประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16 ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกา

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: รสชาติ
1: อาหารแมวยี่ห้อใหม่ที่คุณแม่พี่ก้อยซื้อมาให้เรากินเนี่ยรสชาติไม่อร่อยเลยแล้วยังเขียนผิดอีกต่างหาก
2: แล้วที่ถูกเขียนยังไงล่ะ
0: รสชาติคำว่าชาติต้องเขียนชอช้างสระอาต่อเต่าสระอีคำว่ารสชาติหมายถึงรส
2: ก็เขียนเหมือนกับคำว่าชาติจีนชาติไทยใช่ไหม
0: ถูกแล้วแต่ชาติในคำว่ารสชาติไม่ต้องแปล
2: คำว่ารสชาติก็แปลว่ารสเท่านั้นน่ะหรอ
0: ถูกแล้วรสชาติอร่อยก็แปลว่ารสอร่อยคำว่ารสชาติเขียนรอเรือสอเสือชอช้างสระอาต่อเต่าสระอิหมายถึงรส
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอ.ก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินปลายทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี
3: ่
2: ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้หนีไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอ.ก.ก็ไม่มีคิวอาร์โค้ดอะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอ.ก.ห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอ.เลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาเขื่อนแก้วค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีเรื่อง

0: ราวนะคะมาฝากมาเตือนภัยกัน2เรื่องใหญ่ๆนั่นก็คือเรื่องของการสร้างบ้านนะคะแต่กลับเป็นว่าถูกผู้รับเหมานั้นหลอกลวงเอาเงินไปนะคะหรือว่าเราจะตั้งหัวข้อประเด็นว่าการสร้างบ้านทิพย์นั่นเองนะคะเสียหายหลายล้านบาทเลยทีเดียวมีผู้เสียหายหลายจังหวัดเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเตือนภัยเรื่องอาหารการกินนะคะทราบว่าคุณผู้ฟังน่าจะเห็นข่าวไปแล้วล่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นนะคะหมูยอนะตอนนี้ก็คือเริ่มหวาดระแวงแล้วนะว่าจะกินดีไหมนะคะเปลี่ยนไปกินปลาดีไหมนะคะหรือว่าของสดๆกว่านี้ไม่ใช่ของแปรรูปว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้คือผู้บริโภคเนี่ยเริ่มนะคะต้องสังเกตแล้วล่ะค่ะว่าก่อนจะกินเนี่ยก่อนจะบริโภคเนี่ยต้องเช็คยังไงต้องดูให้ดียังไงรวมถึงเรื่องราคาถูกเกินไปเนี่ยของมันจะดีไหมนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามีสภาผู้บริโภคมาเตือนภัยกันด้วยนะคะไปเรื่องแรกกันหน่อยค่ะเรื่องนี้ตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาไปจับกุมช่างนัดกับซ้อโอนะคะเป็น2สามีภรรยากัน2คนนี้มีการเปิดเพจรับสร้างบ้านนะคะทางตำรวจนี่บอกว่าโอ้โหไปหลอกเหยื่อให้โอนเงินแล้วก็ทิ้งงานค่ะรวมไปถึงเหิมเกริมในการฟ้องปิดปากคนที่ออกมาแฉนะคะเหยื่อเพียบเลยความเสียหายหลายล้านบาทพฤติการนะคะก็คือมีกลุ่มผู้เสียหายจำนวนมากได้รวมตัวกันเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนที่กองปราบปรามว่าถูกผู้ต้องหาทั้ง2คนนี่แหละค่ะเป็นสามีภรรยากันนะคะหลอกลวงรับเหมาก่อสร้างต่อเติมบ้านพฤติการก็คือกระทำความผิดเนี่ยเป็นรูปแบบเดียวกันก็คือสร้างโปรไฟล์หรูดึงดูดนะคะว่าของเนี่ยถูกโดยช่างนัดเนี่ยได้เปิดเพจ Facebook สาธารณะหลายเพจอย่างเช่นไทยเทคนิเชียนนัดนะคะมีผู้ติดตามกว่า 4,000 คนแล้วก็มีเพจเราช่างไทยแล้วก็เพจชื่อว่านัทธนันโฮมโดยโพสต์ภาพผลงานการสร้างบ้านที่แอบอ้างว่าเป็นของตนเองพร้อมโฆษณาว่ารับเหมาในราคาถูกมีประสบการณ์สูงไม่ทิ้งงานทำให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อนอกจากนี้นะคะยังมีการสร้างหน้าม้ามาช่วยเชียร์เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อทักไปสอบถามแล้วก็นัดหมายประเมินราคากันซ้อโอซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนที่2นี่นะคะก็จะทำหน้าที่พูดจาโน้มน้าวหวานล้อมให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของสามีพร้อมนำโฟโต้บุ๊กนะคะเป็นภาพการก่อสร้างตำรวจระบุว่าเป็นการจัดฉากขึ้นค่ะมาโชว์นะคะเพื่อเร่งรัดให้ผู้เสียหายเซ็นสัญญานอกจากนี้นะคะพฤติการต่อไปนี้ก็คือการจัดฉากเริ่มงานก่อนจะเชิดเงินหนีนะคะเมื่อเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินค่าจ้างงวดแรกหรือค่าวัสดุก่อสร้างนะคะผู้ต้องหาจะนำคนงาน 2-3 คนเข้าไปทุบรื้อหรือลงเสาเข็มเพียงเล็กน้อยเพื่อตบตาให้เห็นว่ามีการเริ่มงานแล้วก็ขอเบิกเงินงวดต่อไปจากนั้นก็จะเริ่มทิ้งงานบ่ายเบี่ยงไม่เข้าไซต์งานอ้างสารพัดเหตุผลนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่เสียชีวิตนะคะจากนั้นก็คือตัดการติดต่อไปในที่สุดนอกจากนี้ข้อนี้สำคัญค่ะมีการฟ้องปิดปากเหยื่อเมื่อผู้เสียหายเขารู้ตัวว่าถูกหลอกนะคะก็นำเรื่องราวไปโพสต์เตือนภัยในกลุ่ม Facebook ช่างรับเหมาผู้ต้องหาทั้ง2คนเนี่ยก็คือไปแคปเอาข้อความดังกล่าวก็คือไปฟ้องร้องคดีอาญาในข้อหาหมิ่นประมาทนะคะเพื่อหวังใช้ช่องทางทางกฎหมายปิดปากแล้วก็ประวิงเวลาไม่ให้ตนเองถูกดำเนินคดีนอกจากนี้เรามีตัวอย่างความเสียหายที่พบเบื้องต้นนะคะมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 2.9 ล้านบาทผู้เสียหายคนที่1อยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะตกลงสร้างบ้านประมาณ 500,000 บาทจ่ายไปแล้ว 450,000 ผู้ต้องหาเข้ามาขึ้นคานแล้วก็ทิ้งงานปล่อยบ้านค้างไว้แบบนั้นเลยค่ะส่วนผู้เสียหายรายที่2ก็อยู่ในพื้นที่กทม.เช่นเดียวกันตกลงว่าจะรีโนเวทบ้านนะคะในราคาที่ตกลงกันก็คือ 490,000 บาทแต่ถูกหลอกให้โอนเงินล่วงหน้าตอนนี้โอนไปแล้วนะคะค่าวัสดุรวมกว่า 500,000 บาทผู้ต้องหาเข้ามาทุบกำแพงงัดพื้นบ้านจนบ้านพังเสียหายแล้วก็หนีหายไปเลยนะคะส่วนผู้เสียหายคนที่3นะคะตกลงซ่อมแซมบ้านจ่ายเงินไป 360,000 ช่างลดจำนวนลงเรื่อยๆจากนั้นก็ทิ้งงานไปเลยนะคะเมื่อผู้เสียหายทางภรรยานี่แหละของคนที่ว่าจ้างเนี่ยแหละค่ะไปโพสต์เตือนภัยกลับถูกผู้ต้องหาฟ้องศาลนะคะฐานหมิ่นประมาท ส่วนผู้เสียหายคนที่4อยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์ค่ะตกลงสร้างบ้านจ่ายเงินไปถึง 1.5 ล้านกว่าบาทนะคุณผู้ฟังผู้ต้องหาอ้างว่าแม่เสียชีวิตจากนั้นก็หยุดงานไปเลยค่ะทีนี้ก็ไปตรวจสอบการสร้างบ้านนะคะก็เสร็จไปเพียง 40% และไม่ได้มาตรฐานด้วยต้องรื้อทิ้งค่ะคุณผู้ฟังพอเห็นข้อมูลดังกล่าวแล้วนะคะผู้เสียหายก็ไปโพสต์เตือนภัยก็จนไปเจอเป็นการรวมกลุ่มผู้เสียหายนี่แหละค่ะจึงไปร้องที่กองปราบตำรวจก็มีการสอบปากคำผู้ต้องหานะที่จับกุมได้ทั้งสองสามีภรรยาเนี่ยก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะคุณผู้ฟังโอ้แบบนี้แล้วผู้เสียหายจะสู้ยังไงต่อเนาะเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังการดำเนินคดีเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคนะคะจากคุณนันนภศรเตชปัญญาพิพัฒน์นะคะทนายความจากสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถ้าจะเอาเปรียบหรือเอาเปรียบอย่างเช่นค่างวดกับเปอร์เซ็นต์ของงานที่มันมีความก้าวหน้าแค่ไหนถึงจะเก็บงวดที่สองวิธีการที่ผู้รับเหมาจะเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างเช่นจะบอกว่าจะทำตรงนี้ก่อนนะจะต้องเบิกเงินเอาไปซื้อของตรงนี้ก่อนเพราะไม่อยู่ในจำนวนค่างวดหรือทำได้หน่อยนึงก็จะบอกว่ามันต้องทำตรงนี้ก่อนที่จะเข้างวดที่สองจะเอาของงวดที่สองมาทำให้เราไปหยิบมาแค่นิดนึงมันก็ทำให้ว่าขอเบิกงวดที่สองอย่างเงี้ยหรือเป็นเอางานของงวดที่3ตามสัญญามาทำให้เราหน่อยนึงแล้วก็ขอเบิกงวดที่3ทั้งที่งวดที่1มันยังไม่จบงานตามสัญญางวดที่2ก็ยังไม่จบงานจริงแต่ว่าหยิบเอางานแต่ละงวดแต่ละงวดตามสัญญาเนี่ยมาทำก่อนแล้วก็เบิกเงินไปจะทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบอย่างมากก็คือแนะนำว่าเวลาที่เขาจะมาเบิกหรือเวลาทำสัญญาเนี่ยก่อนจะให้เบิกต้องดูก่อนว่างานครบเสร็จแต่ละงวดแต่ละงวดที่จะเบิกไปเนี่ยครบหรือยังไม่ต้องให้เบิกงวดที่สองถึงแม้ว่าเขาจะเอางานที่เป็นงานที่จะเกิดขึ้นในงวดที่สองมาทำให้เราก่อนอันเนี้ยไม่สมควรอย่างยิ่ง
1: มีความเสี่ยง
0: จะทำให้เราถูกหลอกนี้ไปค่ะ
1: ก็คืออย่างนี้แหละเพราะว่าหลายๆคนเหมือนใจอ่อนว่าก็กลัวบ้านไม่เสร็จจังเลยนะก็ตามใจผู้รับเหมาอีกแบบนี้ก็คือไม่ควรจะใจอ่อนใช่ไหมคะควรจะแบบต้องเข้มงวดในเรื่องการตรวจสอบงานก่อนว่าเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์
0: แต่ละงวดตามเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ละงวดตามเปอร์เซ็นต์เลยเราดูตั้งแต่ทำสัญญาก่อนเลยว่าเอาเปรียบเราไหมว่าเฮ้ยงวดที่หนึ่งคุณเบิกไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็เบิกไป50%แต่ว่าผลงานมันมีแค่นิดเดียวเองแค่ขึ้นตอหม้อเองอย่างนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะคะต้องยกตัวอย่างต้องขึ้นเสาเข็มเองแต่ว่าเบิกเงินไปครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งทางแล้วเนี่ยก็ถือว่าเปรียบอันนี้เราต้องดูสัญญาด้วยแล้วดูสัญญาเสร็จแล้วก็ปฏิบัติทำสัญญาแล้วเราอย่าไปใจอ่อนตรงนั้นนะคะเพราะงั้นนะพอผู้รับเหมาเขาได้เงินไปเกือบครบแล้วเนี่ยแต่บ้านยังแค่ได้แค่ไม่ถึง 20% อย่างเงี้ยยังไงให้สันนิษฐานให้ก่อนเลยไงผู้รับเหมาเนี่ยโอกาสจะไปก่อนงานจบ
1: ไปแน่ๆ ใช่ไหมคะอย่างนี้เนี่ยก็คือมันมีการสร้างโปรไฟล์ที่น่าเชื่อถือขึ้นมาเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเขามีเจตนาที่จะหลอกลวงช่อโกงตั้งแต่แรกหรือเปล่าอันนี้มันจะต้องดูยังไงดีคะที่ไม่ใช่เป็นคดีแพ่ง
0: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะปกติเนี่ยสัญญาจ้างทำของสัญญาจ้างสร้างบ้านมันคือสัญญาจ้างทำของตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันนี้ดูเผินๆนะคะซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่โดนแบบนี้ไปหาตำรวจจะไปแจ้งความว่าถูกผู้รับเหมาหลอกทำสร้างบ้านไม่เสร็จได้เงินไปแล้วก็ไม่ยอมสร้างบ้านเสร็จแล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีแต่ตำรวจไม่รับแจ้งโดยปกติทั่วไปนะคะเพราะว่ามันเป็นสัญญาจ้างทำของเมื่อเขาทำไม่เสร็จก็ถือว่าผิดสัญญาจ้างทำของแต่เราต้องมาพิจารณาว่ามันจะเข้าข่ายช่อโกงประชาชนไหมถ้าเกิดดูผืนๆคือเป็นผิดสัญญาจ้างทำของแต่รายเนี้ยรายในข่าวเนี้ยมีการบอกว่าใช้รูปภาพคนอื่นมาโฆษณามีการสร้างเพจเชิญชวนแล้วก็มีพฤติกรรมจากผู้เสียหายหลายๆคนที่ถูกกระทำเหมือนกันอันเนี้ยเราต้องมาดูเข้าข่ายว่าช่อโกงประชาชนไหมคำว่าช่อโกงประชาชนเนี่ยหมายความว่าอย่างช่อโกงเนี่ยคือมีเจตนาทุจริตตั้งแต่แรกที่จะไม่สร้างบ้านให้เขาคราวนี้เราดูจากหลายๆพฤติกรรมจากหลายๆคนหลายๆผู้ที่หายเหมือนกันอันนี้ถือว่าเข้าข่ายช่อโกง แล้วช่อโกงประชาชนหมายความว่าไม่ได้มีการเลือกว่าจะประชาชนจะคนนู้นคนนั้นคนนี้แต่ไม่ถึงว่าทุกคนอาจจะโดนได้
1: แบบที่พี่นมนคนที่เป็นผู้เสียหายจังหวัดประจวบที่บอกว่าจ่ายเงินไปแล้ว1,500,000 กว่าบาททีนี้เขาก็เชิดหนีไปเลยเหมือนกันหมายถึงว่ายังสร้างไม่เสร็จบ้านไม่ได้มาตรฐานต้องรื้อทิ้งอีกอันนี้เนี่ยเขาจะฟ้องส่วนตัวจะเร็วกว่าที่จะไปฟ้องเป็นคดีกลุ่มไหมคะอ
0: ย่างนี้ค่ะคือจริงๆตามสัญญาเนี่ยมันมองมาเถินนะเป็นสัญญาแพ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าขายช่อกงประชาชนมันก็มีความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วกฎหมายไอ้ความผิดอาญาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ตามประมวลกฎหมายอาญาอย่างเดียวมันมีความผิดตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคด้วยซึ่งเป็นความผิดอาญามีโทษจำคุกคือให้ต้องเข้าใจว่ากฎหมายความผิดอาญามีหลายกฎหมายที่คุ้มครองเราอันนี้เรามาดูเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรา47อันนี้คือการลงขายการลงขายอย่างเช่นคุณโฆษณาอันเป็นเท็จโฆษณาเป็นเท็จก็คือมีความผิดอาญาหรือว่าทำให้ประชาชนสับสนลงผิดแล้วคุณทำโฆษณาแต่ทำไม่ได้ทำตามที่คุณโฆษณาอันนี้ถือว่าเป็นการลงขายตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคมีความผิดอาญาเช่นเดียวกันนอกจากที่จะเป็นช่อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว
1: โดยข้อสรุปค่ะ
0: แล้วนอกจากนั้นก็คือตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยหลาย หลายมาตราด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องของพวกนี้นะคะไม่จำเป็น

0: ต้องเป็นความผิดทางแพ่งและพาณิชย์อย่างเดียว
1: จริงๆข้อสรุปแล้วเนี่ยผู้รับเหมาเนี่ยถ้าตามสัญญาที่ว่าสัญญาเป็นการทำในลักษณะสัญญาจ้างทำของมันก็จะเป็นแพ่งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่สิ่งที่เขาจะโดนก็คืออยู่ที่หลักฐานของผู้เสียหายใช่ไหมคะ
0: ค่ะดูพฤติกรรมค่ะ
1: พฤติกรรม
0: ว่าเข้าข่ายช่อโกงประชาชนไห
1: ม
0: ซึ่งจากที่ข้อเท็จจริงจากเนื้อข่าวนะคะใช่ว่าเนื้อข่าวแล้วกันว่าเขาใช้พฤติกรรมแบบนี้หลอกลวงผู้เสียหายหลายคนแล้วมีการจับฉากว่าทำงานไหนสักหน่อยนึงแล้วก็เชิดหนีไปแล้วทำแบบนี้กับทุกรายก็แสดงว่าคุณเจตนาที่จะทำให้งานไม่สำเร็จตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันก็เลยเข้าข้อหาช่อโกงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้เข้าข้อหาที่เมื่อกี้ที่มีบอกว่านำภาพใช่ไหมอัพผลงานของคนอื่นมาโชว์หรือไปโพสต์ลงในกลุ่ม
1: สร้างโปรไฟล์หรูสร้างโปรไฟล์หรูดึงดูดด้วยของถูกโดยช่างคนนี้เนี่ยมีการเปิดเพจ Facebook สาธารณะหลายเพจค่ะตั้งชื่อก็คือคล้ายๆเป็นช่างต่างๆเนาะแล้วก็เราช่างไทยอะไรเงี้ยก็คือโพสต์เป็นผลงานการสร้างบ้านแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าเขาเอาภาพมาจากไหนบ้างอะค่ะ
0: ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นภาพไม่ใช่ภาพของตัวเองแล้วไปเอาภาพก๊อปของคนอื่นมาเนี่ยแล้วเอาไปใส่ใน Facebook หรือไปใส่ในช่องเพจต่างๆอันเนี้ยถือว่าเป็นการที่เอาข้อความอันเป็นเท็จบิดเบือนความจริงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ด้วยเป็นความผิดอาญาเช่นเดียวกัน
1: ค่ะมีหลายกระทง
0: หลายฉบับกฎหมายหลายฉบับหลายกรรมและหลายกระทงค่ะ
1: ทีนี้กรณีที่เขาออกมาก็คือไปฟ้องผู้เสียหายคนหนึ่งที่บอกว่าโอ้ยเธอไปโพสต์เตือนภัยเอาชื่อฉันไปขึ้นเพจนะคะมีการกล่าวหาก็เลยไปฟ้องฐานหมิ่นประมาทไปฟ้องกลับผู้เสียหายคนนั้นอีกอะค่ะมันจะมีข้อต่อสู้ยังไงคะสำหรับคนที่เสียหายหลักแสนไปแบบให้เงินเขาไปหมดแล้วก็ยังมาโดนเขาฟ้องกลับอีกอะไรเงี้ยค่ะ
0: ผู้เสียหายแต่ละคนถ้าเกิดว่าเสียหายจริงแล้วไปโพสต์มันเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรมโดยสุจริต
1: อ
0: ันนี้คือข้อต่อสู้นะคะเพราะว่าเขาถูกกระทำจริงๆถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเขาผู้เสียหายแต่ละรายเอาข้อความไปโพสต์โดยที่ไม่มีมูลความจริงอันนั้นอะคืออาจจะสู้ไม่ได
1: ้
0: แต่ตามเนื้อข่าวใช่ไหมตามเนื้อข่าวแล้วกันก็คือเขาเสียหายจริงๆแล้วก็ไปโพสต์เตือนภัยเตือนภัยคนอื่นเพราะฉะนั้นอะอันนี้เป็นข้อยกเว้นความรับผิดของความผิดฐานหมิ่นประมาท
1: ก็มีข้อต่อสู้อยู่ไม่ต้องกลัวเนาะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่นะคะบางคนบอกว่าโอ้โหเจอหมายศาลมาถึงบ้านนี่ก็ตกใจแล้วนะคะตั้งสติก่อนเนาะแล้วก็พี่น้ำมนต์แนะนำก็คือว่าถ้าเราโพสต์โดยสุจริตนะคะเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงเราเสียหายจริงมีหลักฐานนะคะที่จะสู้ในเรื่องนี้ได
0: ้มันจะเป็นลักษณะการฟ้องปิดปากนะคะสมมติว่าเราฟ้องเข้าไปแล้วคราวนี้เขาก็จะเอาไอ้ข้อหาหมิ่นประมาทเนี่ยมาฟ้องเราแล้วก็ไปขอคำแถลงขออำนาจต่อศาลบอกว่าขอให้จำหน่ายคดีของเราออกไปก่อนจนกว่าคดีอาญาที่เขาฟ้องหมิ่นประมาทจะถึงที่สุดมันก็ทำให้เขาทอดเวลาไปได้อีกไกลเพราะคดีอาญากว่าจะถึงที่สุดถ้าเกิดว่าศาลใช้ดุลพินิจในการจำหน่ายคดีส่วนแพ่งถ้าเกิดเราไปฟ้องเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้เราเสียเวลากับตรงนั้นไปอีกเยอะทั้งที่คดีหมิ่นประมาทถึงแม้ว่าเขาจะสู้ได้หรือไม่ได้แต่ระยะเวลาในการดำเนินคดีในชั้นศาลมันก็ยาวลงไปอีกมันก็ทำให้เราเสียเวลากับคดีแพ่งที่เราฟ้องอยู่ทำให้เราได้รับชดใช้ค่าเสียหายนานเข้าไปอีก
1: ไม่รู้จะได้เงินคืนไหมด้วย
0: แล้ว
1: กรณีแบบนี้ค่ะที่เขาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเงี้ยแล้วเขาก็คือมีสิทธิ์ประกันตัวไปใช่ไหมคะคดีแบบนี
0: ้เขามีสิทธิ์ประกันตัวค่ะก็อยู่ที่ดุลพินิจศาลว่าเป็นคดีที่ร้ายแรงไหมร้ายแรงไม่ถึงว่าถ้าเกิดมีการคัดค้านประกันตัวเนี่ยเขาจะไปอายุหญิงก็พยายามหลักฐานไหมหรือจะมีการหนีไปไหมอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ต้องอยู่ที่ตรงนี้ของตำรวจทั้งหมดเลยว่าจะให้ประกันตัวไหม
1: พี่น้ำมนต์มีตัวอย่างคดีเรื่องนี้ไหมคะผู้รับเหมาสร้างบ้านทิพย์เห็นมีข้อมูลไปร้องเรียนเนี่ยไปทั้งสคบด้วยไปสภาผู้บริโภคก็มีเช่นเดียวกันพอจะมีคดีที่ฟ้องสำเร็จไหมคะหรือว่ามียังไงบ้างอยากจะให้เล่าแชร์ตรงนี้ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นร้องเรียนส่วนใหญ่อะที่จะเป็นคดีแพ่งซะมากกว่า
1: oh.
0: แพ่งถึงการทำฟ้องอันนี้อยากจะแนะนำประชาชนเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่ามีผู้รับเหมามาทำงานให้เราแบบนี้แล้วก็หนีไปแบบนี
1: ้
0: บางครั้งอะถ้าเกิดท่านไปหาตำรวจเนี่ยก็คือตำรวจว่ามันเป็นจ้างทั้งของ เป็นแพ่งนะต้องฟ้องแพ่งนะฟ้องอาญาไม่ได้นะนู่นนั่นนี่อะไรก็ว่ากันไปแต่ครั้งนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราพยายามจะหาหลักฐานหากลุ่มหาเพื่อนต่างๆที่ว่าโดนผู้รับเหมารายนี้หรือรายอื่นๆแล้วแต่เนี่ยหาพฤติกรรมให้ได้ว่ามันเป็นการทำผิดขุยอาญาถึงแม้ว่าบางเคสบางรายจะดูเหมือนเป็นคดีแพ่งเป็นจ้างทำของแต่ว่าแล้วหรือว่าไม่เข้าข่ายคดีช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาแต่ มันก็จะมีพรบคุ้มครองผู้บริโภคเป็นคดีอาญาเช่นเดียวกันในข้อหาที่เป็นการลวงขายหรือว่าให้ข่าวสารให้สารสัมพันธ์หรือพรบคอมพิวเตอร์อันนี้ก็เช่นเดียวกันไม่อยากให้ที่จะกังวลในเรื่องของว่าจะเรียกร้องให้เขาชดใช้ค่าเสียหายอย่างไรก็มีช่องทางที่จะไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานด้วย
1: ทีนี้แหละค่ะก่อนที่เราจะไปจ้างเนาะเอาสุดท้ายเลยละกันอยากจะให้เตือนประชาชนที่กำลังมองหาช่างรับเหมาก่อสร้างหรือว่าจะต่อเติมบ้านเนี่ยต้องระมัดระวังแล้วก็เลือกจ้างช่างนะคะต้องเลือกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ดีไหมนะคะหรือว่าเอ๊ะจะหาที่ไหนที่มันน่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปหลงเชื่ออะไรดีคะ
0: ในเพจก็อยากถ้าจะเลือกในอินเทอร์เน็ตนะคะเลือกผู้รับเหมาเนี่ยเราต้องไปดูรีวิวก่อนว่ารีวิวของคนเนี้ยเป็นยังไงบ้างแต่รีวิวไม่ใช่รีวิวแค่1หรือ2รีวิวนะคะจะเป็นหน้าม้าไปรีวิวก็ได้เราสามารถที่จะถามคนที่เคยทำแล้วหรือไปที่สภาวิศวกรน่ะอันนั้นก็ได้ไปเช็คว่าผู้รับเหมารายใดที่ถูกแบล็คลิสต์มันจะมีโชว์อยู่ค่ะว่าบริษัทใดถูกแบล็คลิสต์เราเช็คตรงนั้นก็ได้แล้วก็หลังจากที่เราตรวจสอบความถูกต้องของผู้รับเหมาคุ้มน่าเชื่อถือจากอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยเราก็ไปดูเรื่องสัญญาถ้าเกิดเริ่มต้นทำสัญญากันแล้วก็ต้องดูที่สัญญาว่าเอาเปรียบเราไหมพอทำสัญญาเสร็จแล้วเขาเริ่มมือทำถ้าเกิดว่ามีการขอเบิกล่วงหน้าของงวดที่สองงวดที่สามโดยที่ผลงานยังไม่จบอันนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเขาน่าจะทำงานจะไม่แล้วเสร็จ
1: อาจจะเชิดหายก็ได้
0: ก็ให้ระวังทุกขั้นตอนเลยค่ะตั้งแต่เริ่มต้นเลย
1: ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าข้อมูลในลักษณะข้อกฎหมายที่ก่อนที่จะไปว่าจ้างนะคะอาจจะโทรมาปรึกษาได้ใช่ไหมคะที่สภาผู้บริโภครับปรึกษาในเรื่องลักษณะนี้ก่อนไหมคะ
0: สภาผู้บริโภคเนี่ยจะรับปรึกษาก่อนถ้าเกิดเป็นคดีผู้บริโภค อย่างเช่นผู้ประกอบการอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ผู้ประชาชนทั่วไปอย่างเราเนี่ยจ้างฟังท่านบ้านอันนี้ก็คือถือว่าเป็นผู้บริโภคก็สามารถที่จะดูแลให้ได้หรือปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะถึงแม้ว่าจะเข้าฟอกไข่คดีผู้บริโภคหรือไม่แต่ก็สามารถที่จะปรึกษาได
1: ้ค่ะ1502
0: ค่ะ1502ค่ะ
1: หรือว่าคุณผู้ฟังโทรมาที่สถานีประชาชนได้นะคะ027902111ก็จะมีสภาทนายความนะอาสาเนาะมารับเรื่องมาให้คำปรึกษาข้อกฎหมายได้หมดเลยเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณทนายน้ำมนต์มากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายในเรื่องของการว่าจ้างนะคะผู้รับเหมาแบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะพี่น้ำมนต
0: ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลที่เอามาเตือนภัยเพราะว่าตำรวจก็มีการจับกุมนะคะช่างทั้งสองคนนี้ได้แล้วนะคะก็อาจจะยังมีหลายๆคดีนะคะที่ยังติดตามผู้รับเหมาที่มีพฤติการแบบนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหลายคนเหมือนกันนะคะที่สถานีประชาชนเนี่ยก็เคยออกข่าวไปบ้างแล้วเหมือนกันก็ยังล่องลอยนะคะล่องหนอยู่ตอนนี้ก็ตำรวจกำลังติดตามตัวอยู่เช่นเดียวกันค่ะก็ให้ระมัดระวังนะคะก่อนจะว่าจ้างก็ต้องนะคะอย่าไปหลงเชื่อภาพโปรไฟล์หรือว่าราคาที่ถูกกว่าปกติมากเกินไปเนาะควรตรวจสอบประวัติการรับงานตรวจสอบสถานที่ตั้งของบริษัทหรือผู้รับเหมาให้ชัดเจนการจ่ายเงินค่างวดควรจ่ายตามความคืบหน้าของเนื้องานจริงที่ระบุในสัญญาอย่างรัดกุมนะคะเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในคราบของผู้รับเหมานะคะคุณผู้ฟังไปเรื่องที่2กันหน่อยเรื่องอาหารการกินอย่างที่เกริ่นไปในช่วงแรกนั่นก็คือหมูยอลูกชิ้นนะคะอย่างที่เป็นข่าวไปหลายๆคนก็น่าจะได้ดูแล้วแล้วก็เห็นยี่ห้อแล้วใช่ไหมคะใครเคยซื้อกินบ้างนะดิฉันก็เริ่มหวาดระแวงแล้วนะเอาล่ะเรื่องนี้ค่ะจากที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.เขามีการร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าตำรวจปคบ.มีการร่วมมือกับทางกรมปศุสัตว์ด้วยนะคะแล้วก็สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีบุกเข้าไปตรวจค้นค่ะแล้วก็ทลายโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์รายใหญ่ในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสามารถยึดอายัดของกลางนะคะผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานรวมกว่า20ยี่ห้อทางสภาผู้บริโภคนี่มีการชี้นะคะว่าปัญหาลูกชิ้นเถื่อนไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก สะท้อนช่องโหว่การกำกับดูแลที่สะสมมานานทั้งระบบฐานข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงการตรวจติดตามที่ไม่ต่อเนื่องแล้วก็กฎหมายอาหารที่ล้าสมัยพร้อมเรียกร้องให้มีการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยส่วนทางด้านอย.นะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยยี่ห้อนะคะของหมูยอลูกชิ้นเนี่ย20ยี่ห้อจากโรงงานเถื่อนนี้นะคะมีการจำแนกผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายที่ผลิตโดยโรงงานเถื่อนออกเป็น2กลุ่มหลักนั่นก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ฉลากไม่มีเลขสารระบบอาหารหรือว่าไม่มีเลขอย.จำนวน6รายการก็คือลูกชิ้นปลาหมึกตรา CFP นะคะลูกชิ้นเอ็นไก่ไม่ระบุยี่ห้อลูกชิ้นเนื้อเอ็นเนื้อตราแฉลมลูกชิ้นไก่เอ็นไก่ตราแฉลมลูกชิ้นหมูตรารสเลิศไก่ยอตรา K&P ค่ะแล้วก็กลุ่มที่2นะคะกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ฉลากแสดงเลขสารระบบอาหารจึงจัดเป็นอาหารปลอมจำนวน14รายการหมูยอมินิหมูยอพริกไทยดำสูตรอุบล 100% ตราพลอยบุญหมูยออุบลสูตรพริกไทยดำแท่งอ้วนนะคะตรา PPM ที่บอกยี่ห้อนี้เพื่อให้คุณผู้ฟังนะได้ดูว่าเอ๊ะผ่านตาบ้างหรือเปล่าเนาะแล้วก็ยังมีหมูยออุบลเกรด A นะคะ PPM อันนี้ตรา PPM นอกจากนี้ค่ะเป็นลูกชิ้นเอ็นหมูตรา RF หมูยอพริกไทยดำตราสโคราชไก่ยอพริกไทยดำตรา K&P ลูกชิ้นปลาหมึกตรา PPM ลูกชิ้นปลาหมึกตรากัปตัน S ลูกชิ้นปูอัดตรากัปตัน S แล้วก็มีหมูยออุบลอีกแล้วนะคะสูตรพริกไทยดำตรา CFP นะคะหมูยออุบลเกรด A อันนี้เป็นแอบอ้างตรานี้หรือเปล่าเนาะนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นตราแม่พลอยสุกแล้วก็มีหมูยอมออุบลตรา PPM เซฟฟี่หมูแล้วก็มีทอดมันหมูเกรด A นะคะตราซุปเปอร์พ็อกเรื่องนี้นะคะสภาผู้บริโภคเนี่ยเขาเห็นว่าการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ควรรอให้เกิดความเสียหายหรือมีผู้ได้รับผลกระทบก่อนแต่ต้องมีระบบเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบเชิงรุกที่สามารถสกัดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบแล้วก็นำสินค้าที่เข้าขายไม่ปลอดภัยหรือไม่ได้มาตรฐานออกจากท้องตลาดโดยเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อของอาหารที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรายย่อยนะคะควรตรวจสอบเลขสารระบบอาหาร13หลักผ่านระบบของอย.ก่อนเลือกซื้อสินค้าหากพบว่าเลขไม่ตรงกับข้อมูลหรือถูกเพิกถอนแล้วควรหลีกเลี่ยงการซื้อและก็จำหน่ายสินค้าดังกล่าวด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังควรระมัดระวังสินค้าที่ราคาถูกผิดปกตินะคะแล้วก็หากได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องการเยียวยาจากผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้ตามกฎหมายด้วยนะคะค่ะเราไปสอบถามกับคุณมนฤดีโพอินหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรมสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะสวัสดีค่ะพี่มนฤดีคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่มนฤดีดูจากประวัติโรงงานแห่งนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเปิดมากว่า10ปีเคยจดทะเบียนนะคะมีใบอนุญาตนะคะแต่ปรากฏว่าล่าสุดที่ไปดูเนี่ยเขาบอกว่าใบอนุญาตหมดอายุเมื่อวันที่31ธันวาคมปีที่ผ่านมาเอ๊แบบนี้ผิดน้อยหรือผิดมากยังไงดีคะเรื่องนี
2: ้ค่ะก็ถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงแล้วค่ะโรงงานเนี้ยค่ะเคยขออนุญาตเป็นโรงงานที่ผลิตอาหารแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะมีการขออนุญาตในการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นหมูยอไส้กรอกลูกชิ้นนะคะน่าจะเคยขออนุญาตเอาไว้ตามกระบวนการความผิดของตามพรบอาหารพ.ศ.2522อยู่แล้วค่ะว่าไม่ได้ขึ้นว่าไม่ได้ต่ออายุหรือไม่ได้มีการขออนุญาตการต่อโรงงานผลิตอาหารแล้วก็ไม่ได้มี GMP ก็คือการที่เป็นโรงงานผลิตอาหารได้เนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าใบรับรอง GMP ก็คือมาตรฐานการผลิตที่ถูกคุณลักษณะนะคะก็จะเห็นว่าจากข่าวนะคะที่เป็นการทลายโรงงานนะคะแล้วก็จะพบเลยว่า

0: ผิดอีกกระทงนึงเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็คือตามข่าวเลยที่ทางอย.ออกหรือว่าทางตำรวจออกมาค่ะทางอย.ก็พิสูจน์แล้วว่าโรงงานเนี้ยผลิตหมูยอลูกชิ้นหรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์พวกนี้ค่ะเป็นการผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเลขสารระบบนะคะอันนี้อันดับแรกเลยไม่มีเลขสารระบบเนี่ยประมาณ6รายการไม่มีเลขสารระบบหมายความว่าห่อหุ้มแล้วก็ติดฉลากเปล่าๆไม่มีเลขอย.13หลักให้ผู้บริโภคเนี่ยตรวจสอบได้เลยนะคะอันนี้ก็คือ1กระทงนะคะถ้าพูดความผิดอะค่ะอันที่2ก็คือผลิตเนื้อสัตว์จากการแสดงเลขอย.เนี่ยที่เขาเรียกว่านำเลขที่ยกเลิกไปแล้วหรือนำเลขที่ไม่ได้ต่อเลขสารระบบอะค่ะคือเอาเลขอื่นอะมาสวมรอยมาใส่ว่ายง่ายเลข13หลักเนี่ยค่ะเอามาใส่ให้เห็นว่าอ๋อผลิตภัณฑ์เนี้ยมีการขออย.นะมีเลข13หลักผู้บริโภคเชื่อถือได้นะคะอันนี้ก็ประมาณสัก10รายการนะคะจากที่เป็นข่าวแล้วก็มีการปลอมเลขอันนี้คือปลอมเลยนะคะเป็นการปลอมเลขสารระบบ13หลักเลยเอามาใส่ประมาณสัก4รายการอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มพวกของหมูยอนะคะที่เป็นบอกว่าหมูยออุบลสูตรพริกไทยดำหมูยออุบลตาแม่พลอยสุกตาเซฟซี่หมูหรือตาซุปเปอร์พ็อกอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการปลอมเลขเลย
0: หมูยออุบลจริงๆก็มีใช่ไหมคะ
1: มีค่ะหมูยออุบลจริงๆก็มีค่ะอ
0: ัน
1: นี้นะคะก็ต้องไปตรวจต้องไปตรวจอะค่ะว่าเลขที่ปลอมขึ้นมาเนี่ยว่ามันตรงกับหมูยออุบลที่เขาขออนุญาตจริงๆหรือไม่นะคะก็ต้องไปดูว่าไอ้ที่พอคือถ้าเป็นเลขปลอมอะยังไงเซอร์ไปเนี่ยในระบบอย.น้อยอะค่ะมันก็จะไม่ขึ้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็เลขที่ยกเลิกไปแล้วเนี่ยเมื่อคีย์ตรวจเช็คเลขสารบไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นให้อยู่แล้วถ้ามันขึ้นมันก็จะขึ้นว่าเลขนี้ถูกยกเลิกไปแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นอันหนึ่งช่องทางอันหนึ่งที่ผู้บริโภคจะตรวจสอบได้ว่าเอ๊ะอาหารที่เรากินเนี่ยเลขสารระบบเนี่ยยังคงอยู่ไหมแล้วคงอยู่เนี่ยใช่เป็นบริษัทที่ผลิตอยู่ข้างถุงจริงหรือไม
0: ่
1: นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ภาพ
0: ความจริงของ
1: ผู้บริโภคจะตรวจสอบได้ค่ะ
0: นอกจากนี้ค่ะอาหารแปรรูปค่ะพี่โมรดีมันยังคงต้องระวังหรือว่าตรวจสอบสารนะคะไม่ว่าจะเป็นสารกันบูดสารไนเตรตอันนี้ต้อง
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: โรงงานที่เราจับกุมล่าสุดเนี่ยมันมีสารพวกนี้ด้วยไหม
1: ตอนนี้นะคะก็คือที่อย.ออกมาตรวจสอบอะค่ะตอนแรกเนี่ยที่ตรวจโรงงานเลยเนี่ยเรายังไม่รู้ชื่อผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะเรารู้แต่ว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็เสนออย.ไปว่าการแถลงข่าวแบบเนี้ยควรจะบอกรูปฉลากรูปผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ว่าตอนนี้คุณทลายโรงงานเถื่อนเนี่ยโรงงานที่ผิดกฎหมายเนี่ยสินค้าพวกนี้อยู่ที่ไหนบ้างเขาจะได้ระวังตัวแล้วก็ไม่ทานตัวนี้เข้าไปนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ1ตอนนี้ยังไม่ได้มีผลการทดสอบออกมาว่าโรงงานเนี้ยมีการใส่พวกสารเคมีที่เป็นกลุ่มพวกไนเตรตไนไตรต์ก็คือสารเลี้ยงเนื้อแดงอะนะคะหรือสารที่ทานที่สารกันบูดอะค่ะซอบิกกดซอบิกกดเบโซอีกอะไรพวกเนี้ยค่ะที่เป็นสารกันบูดแล้วก็อีกอันนึงก็คือบอแลกนะคะหรือว่าที่เรียกว่าดินประสิวที่ทำให้เด้งดึงเนื้อดูน่ากินอะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็ยังไม่มีผลการทดสอบออกมาแต่จริงๆแล้วอย.เขาทำการทดสอบด้วยนะคะถ้าเขาจับไปแบบนี
0: ้
1: เขาก็ต้องไปดูว่าผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยมีการใส่สารอะไรลงไปบ้างนะคะแล้วก็อาจจะต้องเปิดเผยให้กับผู้บริโภคทราบด้วยค่ะ
0: นะคะพี่มรดีอยากจะเสริมในเรื่องของอย.ต้องปรับตัวยังไงให้มีการกำกับดูแลนะอาหารนะคะรวมไปถึงโรงงานเหล่านี้เนี่ยให้มันเข้มงวดแล้วก็ใส่ใจผู้บริโภคยังไงได้บ้างอันนี้ค่ะ
1: ค่ะก็จะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นอย.นะคะกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานท้องถิ่นนะคะก็อยากจะให้ช่วยกำกับดูแลโรงงานที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นนะคะว่าโรงงานนั้นมีการขออนุญาตที่ถูกต้องหรือไม่นะคะแล้วก็มีระบบการตรวจสอบได้ว่าโรงงานนั้นนะคะมีการต่อใบอนุญาตอย่างครบถ้วนหรือไม่นะคะแล้วก็ตัวการปรับตัวของอย.เองณปัจจุบันนี้การผลิตอาหารนะคะมันไปในรูปแบบใหม่ๆเยอะนะคะก็อยากจะให้อย.นะคะหรือกฎหมายพ.ร.บ.อาหารพ.ศ.2522เนี่ยค่ะให้เป็นพ.ร.บ.อาหารที่เป็นฉบับใหม่แล้วก็ดูแลผู้บริโภคเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยไปในอนาคตข้างหน้าเพราะตอนนี้ยุค AI หรือยุคดิจิตอลเนี่ยมันก็มาแล้วอะค่
0: ะ
1: อย่างเช่นที่บอกว่าทำไมมียุค AI เพราะว่า1คุณสามารถใช้ระบบในการตรวจสอบได้ว่าใบอนุญาตที่ออกไปเนี่ยจะหมดอายุเมื่อไหร่แล้วก็แจ้งเตือนโรงงานได้ว่าเขาถึงเวลาที่จะต้องต่ออายุแล้วนะถ้าไม่ต่อคุณมีความผิดยังไงอันนี้ก็จะเป็นช่องทางตั้งแต่ต้นทางเลยในการที่จะเขาเรียกว่ารักษาความปลอดภัยกับผู้บริโภคได้ถ้าอย.มีระบบนี้อันที่2ก็คือคุณต้องเพิ่มเรื่องของการเรียก

0: คืนสินค้าจะเห็นว่าเมื่อข่าวออกไปแล้วอะค่ะไม่มีเลยว่าจะมีการเรียกคืนสินค้าหรือให้ผู้บริโภคเนี่ยที่มีสินค้าอยู่ในบ้านเนี่ยไปคืนยังไงแล้วใครจะชดเชยให้กับผู้บริโภคอันนี้ก็ขาดไปในพรบอาหารฉบับนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของ QR code ที่สามารถให้ผู้บริโภครู้ได้ว่าแหล่งผลิตอาหารที่เรากินอยู่ตรงนี้ค่ะอาหารหมูยอก้อนเนี้ยมาจากโรงงานอะไรแล้วมาจากที่ไหนเดินทางมาอย่างไรอันนี้ค่ะผู้บริโภคจะได้ควรได้ด้วยนะคะอันนี้คือเป็นข้อเสนอที่เป็นแบบ 3-4 ข้อหลักๆที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้ในการแก้ไขพรบอาหารที่จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ค่ะนะโรงงานในยุคดิจิตอลในยุค AI เนี่ยจะต้องไปเพิ่มทุนนะต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นในเรื่อง QR code ต่างๆนะเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยนะถ้าเกิดสมมติไม่มีในส่วนนี้หรือคุณยังเถื่อนอยู่นะคะก็อาจจะต้องมีมาตรการที่เด็ดขาดกว่านี้เนาะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ตอนนี้ก็คือเริ่มหวาดระแวงละจะกินหมูยอเอ้ยลูกชิ้นไม่กล้าจะกินกันเลยทีเดียวนะคะปรุงสุกที่บ้าน
0: แนะนำผู้บริโภคอะค่ะใช่แนะนำผู้บริโภคค่ะว่าถ้าเกิดจะทานอาหารแปรรูปพวกนี้ค่ะก็ขอให้แนะนำเช็คก่อนเชื่อซื้อค่ะก็เช็คเลขสารระบบนิดนึงว่ามันตรงกับที่ผลิตหรือเปล่านะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนื้อสัตว์แปรรูปอะค่ะไม่แนะนำให้ทานทุกวันนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยเขาก็ใส่สารกลุ่มพวกสารเคมีเนี่ยมาเพื่อทำให้เนื้อเนี่ยมันคงสภาพอยู่ในรูปแบบที่มันน่าทานอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกหมูยอลูกชิ้นอะไรพวกนี้ค่ะยังไงเขาก็ใส่สารเคมีเพื่อที่จะชะลอการเน่าเสียของอาหารหรือทำให้สีของอาหารเนี่ยสีของเนื้อสัตว์เนี่ยดูน่าทานนะคะก็ไม่ได้แบบว่าห้ามกินทีเดียวเลยแต่ขอให้เช็คก่อนแล้วก็งดของการทานประจำติดต่อกันเพราะว่านี้อาจจะเกิดผลเสียต่อการสะสมสารเคมีร่างกายได้ค่ะ
1: ค่ะก็มีความเสี่ยงเป็นโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นโรคมะเร็งใช่ไหมคะอันนี้คือหมายถึงว่าคนที่อาจจะหูชอบกินเป็นประจำกินเยอะๆอะไรแบบนั้นนะคะถ้าเกิดเรื่องนี้ใครไปเจอนะไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ดูแล้วเนี่ยมันไม่มีฉลากบอกไม่มีวันหมดอายุนะไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้เลยก็แจ้งไปได้นะคะปคบสายด่วน1135หรือว่าอย1556หรือสภาผู้บริโภคนะคะ1502นะคะพี่กิ่งเอาละวันนี้ขอบคุณพี่กิ่งพี่ณรมนโพอินมากๆที่มาเตือนภัยมาให้ข้อมูลความรู้เรื่องของอาหารการกินที่ถูกหลักนะคะเอาละวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณมนฤดีโพอินนะคะหัวหน้าฝ่ายนโยบายแล้วก็นวัตกรรมสภาผู้บริโภคเอาละค่ะไปต่อกับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาทิพไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องสถานประกอบการด้านสุขภาพส่วนมากโฆษณาผิดกฎหมายเข้าข่ายเกินจริงเป็นอย่างไรไปติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
3: พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณานะคะการโฆษณาเนี่ยเป็นการบอกเกี่ยวกับสินค้านั้นๆหรือบริการนั้นๆว่ามีอะไรเป็นอย่างไรซึ่งการโฆษณาควรที่จะต้องโฆษณาให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นแล้วก็มีหน่วยงานที่ควบคุมเพื่อไม่ให้มีการโฆษณาที่เกินจริงเพราะมันจะเป็นการสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้ที่รับฟังหรือผู้บริโภคอย่างเราๆโดยเฉพาะโฆษณาที่มันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพซึ่งถ้าเข้าใจผิดไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะไปเลือกใช้บริการหรือว่าไปเลือกซื้อสินค้าที่เขาโฆษณามาใช้แล้วส่งผลกระทบได้ซึ่งสถิติของการโฆษณาเป็นเท็จเกินจริงด้วยถ้อยคำที่โฆษณาโอ้อวดเกินจริงมีค่อนข้างเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มีสถานประกอบการด้านสุขภาพเยอะมากโดยเฉพาะสถานเสริมความงามกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.เนี่ยจริงๆเขาก็ออกหลักเกณฑ์กำหนดกรอบเกี่ยวกับถ้อยคำโฆษณาเพื่อไม่ให้สร้างความเข้าใจผิดกับผู้บริโภคและมีกฎหมายในการควบคุมตรงนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาดูสถิติข้อมูลหรือว่างานวิจัยเกี่ยวกับการโฆษณาสถานประกอบการด้านสุขภาพว่ามีมากน้อยขนาดไหนมันมีข้อความอะไรบ้างที่เข้าข่ายเกินจริงและสร้างผลกระทบกับผู้บริโภคค่ะ อาจารย์คะเห็นบอกว่ามันมีการตรวจสอบโพสต์โฆษณาสถานพยาบาลมีโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องนี้พอสมควรเลยใช่ไหมคะอาจารย
4: ์คือความจริงเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณาสถานประกอบการสุขภาพเนี่ยนะของผมเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาหรอกเพราะว่าผมแก่แล้วผมไม่สนใจแต่เผอิญไปเห็นข่าวและที่สำคัญคือผมไม่เคยรู้เลยว่าเรามีกรมแบบนี้ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นชื่อกรมที่แปลกดีแต่ผมว่าดีนะที่มีเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพที่เกินจำเป็นผ่าตัดเสริมความงามหรือผ่าตัดแปลงเพศอะไรแบบนี้คือประเทศไทยอยู่ในระดับต้นๆของโลกนะมีฝรั่งมาเยอะมากเลยคราวนี้ประเด็นที่สำคัญคือว่าบางแห่งเนี่ยโฆษณาแล้วเขาทำได้จริงแต่บางแห่งเนี่ยโฆษณาแล้วเขาทำได้ไม่จริงเพราะฉะนั้นบางคนไปฉีดอะไรต่ออะไรเพื่อจะทำให้ผิวมันดูดีหรือฉีดปากเนี่ยให้ปากดูสวยอ่ะมันกลายเป็นปากเผ่อเป็นบวมแดงขึ้นมาครึ่งปีงบประมาณของปีพ.ศ.2569เนี่ยซึ่งมันเริ่มจากตุลา68ถึงมีนา69เนี่ยเขามีการดำเนินการตรวจสอบการโฆษณาสถานพยาบาลจำนวน 4,521 โพสต์พบว่ามีโฆษณาที่เข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายถึง2,433 โฆษณามีสถานพยาบาลเกี่ยวข้อง89แห่งซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเสียหายนะ
3: ทางสบส.เนี่ยเขามีหน้าที่ในการกำกับดูแลข้อความโฆษณาโดยเฉพาะสถานพยาบาลสถานเสริมความงามเหล่านี้อยู่แล้วตามพรบ.สถานพยาบาลพุทธศักราช2541นะคะอาจารย์แต่ว่าพอเข้าไปตรวจจับครึ่งต่อครึ่งเนี่ยเป็นโฆษณาที่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของโอ้อวดเกินจริงเป็นเท็จจริงๆเขามีการกำหนดนะคะว่าข้อความแบบไหนที่เข้าข่ายโอ้อวดเกินจริงแต่ว่าเราจะมาย้ำกันอีกครั้งว่าข้อความที่โอ้อวดเกินจริงเหล่านี้มันสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงอย่างไรคะอาจารย์เขาใช้ข้อความแบบไหนบ้างคะ
4: มันมีหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลพ.ศ. 2562เขามีหลักเกณฑ์อยู่หลายข้อในประกาศนี้ในข้อ7เนี่ยเขาบอกเลยว่าห้ามมิให้โฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลในลักษณะต่อไปนี้อันที่1เลยนะโฆษณาเป็นเท็จไม่มีมูลความจริงโอ้อวดหลอกลวงปกปิดความจริงหรือทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดว่าเป็นจริงทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนเช่นบอกว่าสถานพยาบาลของตัวเองเนี่ยดีกว่าเหนือกว่าดีที่สุดรายแรกแห่งแรกรับรองผล 100% คำพวกเนี้ยมันเป็นคำพูดที่พิสูจน์ยากหรือว่าบางครั้งเนี่ยมีการเปรียบเทียบก่อนหรือหลังการให้บริการอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทำให้คนเข้าใจผิดหรือคาดหวังว่าในสถานพยาบาลมีผู้ประกอบวิชาชีพอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ยาวิชาพันเนี่ยมีของพวกนี้แต่จริงแล้วไม่มีมันมีข้อที่น่าสนใจคือว่าการโฆษณาเนี่ยบางครั้งเนี่ยประกอบกิจการไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาตเช่นบอกว่าเป็นคลินิกเฉพาะทางเรื่องนี้แต่ความจริงแล้วใบอนุญาตเขาเป็นคลินิกในการทั่วไปซึ่งผู้บริโภคเนี่ยเข้าไปเนี่ยเราจะไปขอดูไหมอันนี้ก็เลยกลายเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เขาจะตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนเนี่ยทำงานลักษณะการบริการหรือตรวจสอบอะไรพวกนี้เขาจะไม่มีโอกาสทำงานวิจัยแต่เขาสามารถเขียนงานวิจัยได้จากการที่เขาไปทำงาน
5: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
6: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ถึง31สิงหาคม2569นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติภายใต้หัวข้อสตรอก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่พร้อมกันทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์ wrb12.thai.run โดย ยค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไป360บาทเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปี240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกหมายเลขวิ่งบิ๊บและเหรียญที่ระลึกจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านพร้อมได้รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุกลุ่มตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดและสามารถนำค่าใช้จ่ายไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าโครงการแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเป็นความร่วมมือสำคัญของทุกภาคส่วนภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้หากมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสมทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ยังถือเป็นการร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติระดับจังหวัดเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชรราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
14: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: ญาณของโรคฮีโมฟิเลียหรือโรคเลือดไหลไม่หยุดจะมีอาการต่างๆดังนี้นะคะเลือดออกปริมาณมากผิดปกติหลังมีดบาดทำฟันหรือผ่าตัดมีรอยฟกช้ำจ้ำใหญ่ทั่วร่างกายเลือดออกผิดปกติหลังฉีดวัคซีนเลือดกำเดาไหลโดยไม่มีสาเหตุปัสสาวะหรืออุจจาระเป็นเลือดปวดตึงที่ข้อต่อหากเป็นในเด็กทารกก็จะร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุค่ะโรคฮีโมฟิเลียเป็นโรคที่มักพบในเด็กซึ่งอาจแสดงอาการได้ในเด็กที่เพิ่งเริ่มคลานและหัดเดินอาจพบจำเลือดหรือเกิดภาวะเลือดหยุดยากแม้จะทำกิจกรรมที่ไม่รุนแรงก็ตามหากสังเกตพบว่าเด็กมีอาการเหล่านี้ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิดซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2
3: ในสตูดิโอบอยบุญรอดก้มหัวสวัสดี
4: สวัสดีครับ
5: คุณผู้ชมสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2นี่ฮะเราเป็นรายการแรกแล้วก็รายการเดียวในเมืองไทยนะครับที่เปิดโอกาสให้กับผู้พิการนั้นได้มาโชว์ความสามารถแล้วก็แสดงศักยภาพกันในเวทีแห่งนี
4: ้
5: ที่สำคัญฮะต้องมาร่วมกันตอบคำถามครับเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและก็สวัสดิการของคนพิการครับผมวันนี้อยู่กับผมบอยเจษดาครับและ
4: บุญรอดไม่น่ารอดครับพี่บอย
5: เป็นยังไงบ้าง
4: คืออยู่บ้านติดตามรายการมาคือลุ้นมากว่าใครจะเข้ารอบบ้าง
5: ซีซั่นหน้าต้องมาแล้วแหละ
4: มาแน่นอนพี่บอย
5: มาแข่งขัน
4: มาเป็นกรรมการพิธีกร
5: มีหนึ่งสิ่งที่แอบเห็น
4: ค
5: ุณเดินแบบได้หรือเปล่า
4: เคยเป็นนางแบบมาก่อน
5: สุดยอดมากเลยลองได้ไหม
4: ได้มา
5: อ่ะถ้าพร้อมแล้วไปฮะเวทีนี้แมวเดินของคุณ
4: แคทวอล
5: ์กแคทวอล์กของคุณพร้อมแล้วเพลงมา
3: บุญรอดมือล้วงกระเป๋าเดินแบบ

0: กลับบ้านแล้วก่อน
1: โอ้โห
2: ขนมเกิน
1: สุดยอดมากโอ้โหเอางี้ดีกว่ากลับเข้าสู่รายการของเราดีกว่า
2: ด้วย
1: เพราะว่าตอนนี้ผมบอกก่อนนะฮะผู้เข้าแข่งขันของเราวันนี้ทุกคนพร้อมอยู่แล้วคร
2: ับ
1: ไปฟังกติกากันก่อน
2: ครับผม
3: ขึ้นกราฟิกกติกา
4: ในรอบมีเดียควิซโชว์นี้ผู้แข่งขันจะต้องโชว์การแสดงที่ว้าวขึ้นโดยมีเวลาสร้างสรรค์โชว์คนละ2นาทีพร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดภายในเวลา1นาทีผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุด2คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป
1: คณะกรรมการของเราทั้ง3ท่าน
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดี3ท่านนะครับ
3: กรรมการยกมือสวัสดี
2: ครับและตอนนี้ครับผู้แข่งขันทั้ง3คนพร้อมบนเวทีแล้วครับผม
1: เชิญครับ
5: สวัสดีครับผมปี้ครับ
6: สวัสดีครับต่อครับ
7: สวัสดีค่ะเทนค่ะ
1: เข้มข้นแน่นอน
2: ครับพี่บอ
1: ลนะฮะแล้วก็ขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับในการแสดงโชว์รอบนี้นะฮะทุกคนนั้นจะมีเวลาให้คนละ
2: 2
1: นาทีด้วยกันใช้เวลาเกิดประโยชน์สูงสุดโชว์ออกมาให้ทุกคนร้องว้าวให้ได้และโชว์แรกเป็นของสาวคนนี้สาวเทนครับ
3: เคลื่อนตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Media Quiz Show
4: P04 เทนยาธิภาอินทยง
3: เทนนั่งข้างจอทีวี

0: คุณพ่อของหนูชื่อนิพนธ์พ่ออยู่หัวของหนูชื่อภูมิพลแปลว่าพลังแห่งแผ่นดินคุณพ่อทั้งสองสอนให้หนูเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับการให้สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับการให้เป็นการแบ่งปันความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์การให้ปราศจากสิ่งเงื่อนไขคุณพ่อนิพนธ์คือฮีโร่ของหนูพ่อภูมิพลคือพระราชาเดินดินคือพ่อผู้ให้ชีวิตทั้งแผ่นดินนานมากแล้วที่พ่อทั้งสองต้องเหนื่อยมามากแค่ไหนหนูจะทำให้พ่อทั้งสองคนภูมิใจหนูภูมิใจและดีใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยและได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อทั้งสองคนหนูสัญญาว่าหนูจะเป็นคนดีพ่อจ๋าหนูรักพ่อในโลกนี้ไม่มีอะไรประเสริฐไปกว่ามนุษย์ในมนุษย์ไม่มีอะไรประเสริฐไปกว่าจิตใจในจิตใจไม่มีอะไรประเสริฐไปกว่าคุณธรรมหากมนุษย์ไร้ซึ่งคุณธรรมเสียแล้วความประเสริฐของมนุษย์ก็จะไร้ซึ่งความหมายลงทันทีหนูรักพ่อค่ะขอบคุณค่ะ
1: หมดเวลาครับผมนี่ฮะมาฟังทางด้านของคอมเมนต์จากกรรมการของเราสักหน่อยนะครับขออนุญาตเริ่มที่น้องทันเลยครับผม
2: ครับผม
3: การใช้น้ำเสียงกับการเล่าเรื่องคือเข้าใจแล้วก็รู้สึกกินใจมากๆแต่ว่าถ้าถามในเรื่องของสกิลที่แตกต่างจากการนำเสนอครั้งที่แล้วอ่ะซึ่งจริงๆอ่ะเราก็มีความคาดหวังว่าเราอยากเห็นทักษะอื่นๆเพิ่มเติมของเทนมากกว่านี้ในการที่เราจะได้รู้จักกับเทนมากขึ้น
1: พี่อู๋ครับเชิญครับผมครับเป็นไงบ้างครับสำหรับโชว์แรกนี้ครับ
4: ก็มีการหยิบคำสอนของพ่อที่น้องมุ่งมั่นว่าอยากจะนำคำสอนเนี้ยไปเป็นคนดีต่อไปตรงนี้ก็เป็นเหมือนทักษะที่น้องเนี่ยสามารถร้อยเรียงเรื่องราวได้นะคะถ้าผนวกกับความสามารถต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะว้าวขึ้นมาได้อีกนิดนึงนะคะค่ะ
2: ขอบคุณน้องหนึ่งครับผม
1: เสร็จครับ
5: ถ้าน้องเทนลองต่อยอดอีกนิดนึงนะคะว่าจะนำเสนออะไรที่ลองต่างออกไปเนี่ยน่าจะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งคุณพ่อและล้นเกล้ารัชกาลที่9ก็เป็นถือได้ว่าเป็นบุคคลต้นแบบที่เป็นแรงบันดาลใจให้น้องเทนอยากที่จะเป็นคนดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรานำเสนอในแง่ของบุคคลต้นแบบที่จะเป็นแรงบันดาลใจกับเรารูปแบบวิธีการนำเสนอลองต่อยอดดูนะคะจะได้ใช้ศักยภาพของตัวเราให้หลากหลายด้านมากขึ้นและจะได้มีความน่าสนใจขึ้นด้วยนะคะ
1: เป็นอีกหนึ่งการแสดงโชว์ที่ออกมาจากใจจริงๆของสาวคนนี้กับสาวเทนครับผม
2: ครับผมและโชว์ต่อไปครับเป็นโชว์ของน้องบ๊อบบี้ครับผม
6: P01บ๊อบบี้ชนกนันพลสา
7: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแสดงความสามารถคือการออกแบบโลโก้ด้วย Canva ครับ Canva เป็นโปรแกรมที่สามารถที่ทุกคนสามารถออกแบบผลงานตัวเองได้ครับวันนี้โลโก้ผมจะออกแบบเป็นโลโก้ร้านขนมครับอันนี้คือใส่สีครับใส่สีเพิ่มสีสันครับเป็นร้านขนมเค้กแล้วก็องค์ประกอบคือขนม

0: บ๊อบบี้ออกแบบโลโก้หน้าจอปรากฏเมาส์ลากรูปขนมเค้กมาวางในวงกลมสีฟ้า
1: อันนี้ข้อความอันนี้สื่อของหัว
0: บ๊อบบี้พิมพ์ข้อความประกอบใต้รูปขนมเค้ก

0: อันนี้ก็คือสไตล์ข้อความครับ
1: บ๊อบบี้ลากไอคอนการ์ตูนวางประกอบ
0: อันนี้ขึ้นมงกุฎแสดงว่าอันนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับก็ต้องอันนี้สามารถใช้ฟรีได้นะครับคืออันที่ติดมงกุฎคือเสียตังค์นะครับส่วนที่ไม่ติดมงกุฎก็คือไม่เสียนะครับ
2: หมดเวลานะครับ
3: โอเคมากเลย
2: ครับผมล่ะฮะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถนะครับในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากกรรมการของเรากันหน่อยครับพี่ต้องเหน่งครับท่านแรกเลยครับเชิญเลยครับ
4: น่าสนใจมากค่ะบ๊อบบี้พอได้ดูการที่บ๊อบบี้มาเรียกว่าสาธิตให้ดูนะคะก็ถือว่าเป็นการให้ความรู้แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆอาจจะไม่ได้ยากเกินไปถ้าเราศึกษาต่อไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราอาจจะทำเองได้เป็นการแสดงทักษะความสามารถที่หลากหลายของบ๊อบบี้แล้วก็น่าสนใจด้วย
2: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งนะครับพี่อู๋ครับเชิญครับผมครับ
5: เป็นสิ่งที่น่าสนใจดูแล้วบ๊อบบี้น่าจะต่อยอดในทางเนี้ยดูเข้ามือในการทำแล้วก็เวลาน้องใช้โปรแกรมเนี่ยรู้สึกว่ามีความคล่องในการใช้นะคะมีความชำนาญก็อันนี้น่าจะต่อยอดเป็นอาชีพของบ๊อบบี้ได้อีกทางนึงที่หนูสามารถไปต่อได้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณพี่อู๋ครับผมสุดท้ายครับน้องพันครับ
6: การนำเสนอเนี้ยค่ะดีมากในรูปแบบของการมาโชว์ให้เราดูในวันนี้เนาะแต่ว่าในครั้งถัดๆไปอ่ะบ๊อบบี้อาจจะเอาวิธีการแบบพูดถึงโลโก้ไปเลยก็ได้ว่าเนี่ยครับโลโก้มันต้องมีองค์ประกอบ1 2 3 4เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะคะสิ่งที่มันได้มากกว่านั้นก็คือประชาชนรู้ว่าบ๊อบบี้มีมุมมองต่อการออกแบบหรือการแบบนำเสนอโลโก้ของตัวเองเนี่ยอย่างไร
2: คุณพันด้วยนะครับ
3: ครับผม
2: เอาละครับและโชว์ถัดไปครับเซอร์ไพรส์แน่นอนกับผู้ชายคนนี้พี่ต่อครับ
7: พี่03ต่อที่ระเกียรติคมตศิลา
3: ครับมันลุ้นกันด้วยกันไปด้วยกันนะครับเพราะปอดผมกับกล่องเสียงมันก็ไม่ 100% ลองฟังกันดูนะครับควรคิดคำนึงถึงตอนที่ฉันยังเป็นเด็กๆตุ๊กตาที่ตัวเล็กๆก็ดูจะมีความหมายเติบโตในจินตนาการกว้างไกลทั้งท้องทะเลเล่าร้อนนั่งฟอนฟื้นลุ่มสุ่มไฟแต่ต้องไปให้ตรงเส้นทางเปรียบได้ดังเส้นทางรถไฟเปรียบได้ดังขับรถไฟควรคิดคำหนึ่งถึงตอนที่ฉันเข้ามาบอกเรื่องราวข่าวมันนอกจะมีความหมายเปรียบเมืองเป็นเรืออย่างเราเป็นเกวียนเทียมกวายเส้นทางมากมายไม่มีสิทธิ์เก็บส่วนเกินเอาไว้ในใจออกย่ำไปค้นหาความจริงออกย่ำไปค้นหาความจริงควรคิดคำนึงถึงตอนนี้ฉันไม่ใช่เด็กๆตุ๊กตาที่ตัวเล็กๆก็เลยไม่มีความหมายผ่านทางทั้งรถทั้งเรือเพื่อนฝูงบางคนล้มตายดับศูนย์ไปตามกาลเวลาภาพตุ๊กตาในมือของเด็กเปรียบได้ดังความจริงมากมายเช่นสนทภายใช้เป็นงวงสนทภายใช้เป็นงวงอ่านครับผม
2: หมดเวลาครับผมโอเคเรื่องร้องเพลงการแสดงเป็นยังไงถามคนแรกน้องทันก่อนเลยครับ
3: ครับ
6: ชอบทุกการแสดงของพี่ต่อเลยเพราะว่ามันแสดงถึงทักษะใหม่ๆสิ่งที่พี่ต่อนำเสนอแล้วก็คิดมาแล้วว่าเอ้ยมีความตั้งใจอยากทำแม้ว่าเราจะมีข้อจำกัดอะไรก็ตามแต่ว่าพี่ต่อไม่ได้มองว่าข้อจำกัดนั้นแล้วก็ตัดโอกาสหรือตัดการแสดงชุดนั้นออกไปถ้ารู้สึกว่ามันค่อนข้างกินใจ
2: ครับขอบคุณทันด้วยนะครับผมพี่อู๋ครับเชิญครับพี่อู
5: ๋ก่อนหน้านี้พี่ต่อก็มีเล่นเบสนะคะตรงนี้ก็มาเรื่องในเนื้อเพลงก็ดูแล้วชุดนี้ประทับใจนะคะทำได้ดีค่ะ
2: ขอบคุณพี่อู๋ครับ
4: ก็ขอชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์ของพี่ต่อใช้คำว่าปลอมตัวให้เนียนเป็นคนที่มีอายุแล้วก็มาถ่ายทอดเรื่องราวตามเนื้อเพลงเนี่ยน่าจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยประทับใจมากขึ้นพูดตรงๆว่าลืมไปเลยว่าเอ๊ะร้องแล้วเหมือนกับลมหายใจจะไม่พออาจจะมีเสียงขาดไปบางช่วงแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านั้นกลับทำให้เราสะอึกแล้วก็ย้อนนึกตามเนื้อเพลงที่พี่ต่อร้องคำพูดติดปากที่พี่ต่อพูดเสมอคือถ้าคนอย่างผมทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้อันนี้ขอบอกเลยว่าพอได้ฟังทุกครั้งก็จะรู้สึกว่าดูสิพี่ต่อให้กำลังใจทุกคนอยู่ทุกครั้งตลอดเวลาต่อไปถ้าคุณจะได้รับโจทย์อะไรในชีวิตแล้วคุณจะต้องทำได้ดีอย่างแน่นอนค่ะ
2: ขอบคุณพี่ต้งเหน่งด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ต่อและนี่คือโชว์ของพี่ต่อ
1: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบสอง

0: ภาพชีวิตคนพิการนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังคำถามกันครับบ๊อบบี้จะเป็นคนตอบคนแรกนะครับฟังคำถามดีๆนะฮะคำถามถามว่าถ้าคุณได้เป็นตัวแทนคนพิการทางการเคลื่อนไหวในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการคุณจะเผยแพร่เรื่องใดและเผยแพร่อย่างไรพร้อมไหมฮะ1นาทีจับเวลา
1: ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับคือผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่จะได้เป็นตัวแทนของการเผยแพร่ข้อมูลด้านสิทธิคนพิการนะครับอย่างแรกที่ผมจะเผยแพร่ก็คือสิทธิการศึกษาเพราะว่าปัจจุบันก็จะมีคนพิการส่วนมากที่ยังไม่ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกับคนอื่นครับคือคนพิการมีสิทธิการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาตรีครับที่เรียนฟรีนะครับผมก็รู้สึกว่าคนพิการไม่ได้แบบว่าแตกต่างจากคนปกติเท่าไหร่ครับคือสามารถมีสิทธิเท่าเทียมทางการเรียนได้เหมือนทั่วไปนะครับคือผมก็อยากจะขอบคุณนะครับ
0: ต่อไปไปฟังคำตอบจากพี่ต่อครับ
2: ครับก็คงทำเป็นวิดีโอแล้วครับแนะนำว่าเราควรคนพิการได้รับสิทธิ์อะไรบ้างลงในทั้งสื่อทั้งหมดแล้วครับทั้งสมัยนี้เยอะมากทั้ง YouTube ทั้ง TikTok ทั้งหลายสื่อเลยเยอะแยะไปหมดรวมไม่รวมทีวีนะครับตรงนี้น่าจะประชาสัมพันธ์บอกได้ว่าคนพิการควรได้รับสิทธิ์อะไรได้บ้างเพราะสิทธิพวกนี้ถ้าเราไม่ใช้มันจะเสียเปล่าอยู่ดีเพราะไม่มีใครมาใช้ได้เป็นสิทธิของเราจะปล่อยให้เปล่าประโยชน์ไปก็ไม่มีประโยชน์เราไม่ได้ไปขอใครนะครับก็คือมันสิทธิของเราอยู่แล้วศึกษาแล้วก็เรียนรู้ให้มากพยายามหาข้อมูลอย่างที่บอกครับ1300นะครับโทรไปถามเขาว่าเราควรจะได้สิทธิอะไรบ้างเราจะได้รับรู้กับสิทธิพวกนี้แล้วได้รับสิทธิเต็มที่ให้เหมาะสมกับสิทธิที่เราได้รับเพราะบางข้อของผู้ไม่หมดแล้วมันเยอะมาก
0: หมดเวลาครับเอาละครับเราไปฟังคำตอบคนสุดท้ายน้องเทนครับ
3: อย่างแรกนะคะจะพูดเรื่องสิทธิอย่างเช่นมีทุกข์พบปัญหาโทรสายด่วน1300ค่ะถ้าเป็นประกันสังคม1330นะคะก็ต้องบอกว่ามีเบอร์โทรอะไรบ้างค่ะอย่างเช่นสวัสดิการต่างๆถ้าเป็นการศึกษาก็จะเป็นตั้งแต่50,000แล้วก็60,000 70,000แล้วก็200,000นะคะถ้าเป็นเกษตรแพทยศาสตร์นะคะแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะคะก็จะเป็น40,000แล้วถ้าเป็นอาชีพก็ไม่เกิน60,000นะคะก็จะพูดเรื่องสิทธิต่างๆค่ะค่ะแล้วก็จะพูดเรื่องเชิญชวนไปทำบัตรด้วยค่ะบัตรคนพิการนะคะมาตรา19ค่ะแล้วถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ไปที่พม.ต่างจังหวัดค่ะในกรุงเทพด้วยค่ะ
0: หมดเวลา
4: โอ้ยถือว่าตอบครบครันอยู่นะพี่เบิร์ด
0: ครับใช้เวลาคุ้มมากเลย
4: ครับคณะกรรมการได้ฟังแล้วรู้สึกไงบ้างครับผมเริ่มจากน้องทันได้เลยครับ
5: แต่ละคนก็จะมองภาพในสโคปที่แคบหรือว่ากว้างแตกต่างกันไปอะค่ะอย่างบ๊อบบี้เองเนี่ยก็จะมีการระบุรายละเอียดที่ชัดเจนเลยว่าสิทธิของเราที่อยากจะนำเสนอในฐานะตัวแทนคนพิการเนี่ยอยากนำเสนอเรื่องอะไรแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นรูปแบบนำเสนอแบบไหนส่วนพี่ต่อเองเนี่ยก็เขาก็โยนประเด็นมาเลยว่าสิ่งที่เขาจะนำเสนอรูปแบบไหนยังไงก็ให้รายละเอียดมาค่อนข้างชัดเนาะแต่ว่าจะมีความกว้างอยู่นิดนึงพี่ต่อไม่ได้ยกตัวอย่างเลยในการแบบให้เราได้เห็นว่ามันมีสิทธิ์ยังไงบ้างด้านไหนบ้างนะคะพ่อของเทนเนี่ยก็จะโยนมาเลยให้เนื้อหามันแบบมากที่สุดอะเท่าที่เขารู้อะไรเงี้ยการที่เราจะฟังใน1นาทีเนี่ยเนื้อหามันอาจจะค่อนข้างกระจัดกระจายนิดหน่อยแต่ถือว่าก็ยังมีข้อมูลที่อยู่ในสโคปที่ถูกต้องอยู่ค่ะ
0: ครับเชิญพี่ต้องเน่งครับผม
6: บ๊อบบี้พูดถึงภาพรวมนะคะแต่ลืมบอกไปว่าคำถามเขาก็บอกอยู่แล้วว่าจะเผยแพร่อย่างไรแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดนะคะส่วนพี่ต่อ ตอบก่อนเลยว่าจะเผยแพร่อย่างไรทำแบบนี้เป็นวิดีโอ

0: แล้วก็ลงในสื่ออะไรบ้างอันนี้ถือว่าดีนะคะส่วนรายละเอียดเนี่ยอาจจะเพราะเยอะมากด้วยขอเชิญโทรไป1300เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็พี่ต่อก็ถือว่าอาจจะขาดในเรื่องของรายละเอียดนะคะส่วนน้องเทนต้องบอกว่าจำข้อมูลที่เป็นตัวเลขปลีกย่อยอะไรต่างๆได้หมดแต่ว่าน้องเทนลืมพูดถึงภาพกว้างก่อนหัวข้อถ้าคนฟังไม่ได้มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการมาก่อนคนฟังจะเริ่มอาจจะงงอย่าลืมให้หัวข้อก่อนว่านี่เรากำลังพูดเรื่องอะไรแล้วก็ค่อยให้รายละเอียดนะคะ
1: ขอบคุณพี่ต้งเหน่งด้วยนะครับนอกจากจะมาคอมเมนต์แล้วเนี่ยนะฮะยังจะนำความรู้เพิ่มเติมมาฝากด้วยนะครับพี่อู๋เชิญครับ
2: จริงๆแล้วของสิทธิ์ของคนพิการเนี่ยก็จะมีตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะว่าตามมาตรา20เนี่ยก็จะมีสิทธิ์และสวัสดิการที่คนพิการพึงจะได้รับด้วยนะคะคือได้รับทุกคนอย่างเท่าเทียมนะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของสุขภาพการรักษาสิทธิในเรื่องของการทำเรื่องอาชีพหรือเรื่องกายอุปกรณ์สำหรับความพิการในแต่ละประเภทตรงนี้ก็เป็นต้นนะคะแต่ละท่านก็อาจจะหยิบมาที่จะเผยแพร่ว่าจะเผยแพร่สิทธิ์ในเรื่องไหนอย่างของน้องบ๊อบบี้ก็จะมีในเรื่องของการศึกษาแต่ว่าก็ยังอาจจะขาดในเรื่องของการเผยแพร่หรือว่าของพี่ต่อเนี่ยก็จะมีการเผยแพร่แต่ว่าไม่ได้หยิบในประเด็นต่างๆว่าประเด็นต่างๆอันนั้นอ่ะมันมีประเด็นไหนที่น่าสนใจที่จะหยิบออกมาตีแผ่ก็อย่างที่บอกทั้งสองท่านเลยก็น้องเทนก็บอกพี่ต่อก็บอกว่า1300ถ้าไม่ทราบสิทธิ์ก็คือสามารถโทรได้ในสายด่วนอันนี้ด้วยนะคะ
1: ขอบคุณพี่อู๋นะครับต้องขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆนะครับจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยนะครับผม
3: เทนพี่ต่อบ๊อบบี้ยกมือขอบคุณ
1: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป2คนอยู่ในมือผมนะครับเอาละฮะผมจะขออนุญาตประกาศผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบถัดไปคนแรกครับขอแสดงความยินดีกับ
3: เทนอมยิ้มมองกรรมการพี่ต่อนั่งนิ่งบ๊อบบี้ยิ้มแป้น
1: พี่ต่อครับ
3: พี่ต่อยิ้มแป้นกรรมการปรบมือ
1: ต่อไปครับคนที่ผมประกาศรายชื่อจะเป็นคนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและคนที่ผมไม่ได้ประกาศนั่นหมายความว่าตกรอบนะครับ
4: ครับผม
1: ถ้าพร้อมแล้วขอแสดงความยินดีกับ
3: เทนมองไปที่พิธีกรบ๊อบบี้นั่งลุ้นหน้าตรง
1: บ๊อบบี้ครับ
3: บ๊อบบี้ปรบมือ
1: วันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนนะครับแล้วก็ต้องขอชื่นชมทางด้านของน้องเทนด้วยขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
5: เอาจริงๆพี่บอยไม่ว่าใครจะอยู่ใครจะมาทุกคนได้รับประสบการณ์ดีๆจากวันนี้แน่นอนเลย
1: ครับผมทั้ง3ท่านน่าจะมีอะไรอยากจะพูดนะฮะต่อผู้เข้าแข่งของเราอย่างแน่นอนขออนุญาตนะฮะเริ่มที่พี่อู๋ก่อนได้เลยครับพี่อู๋ครับเชิญครับ
2: ทุกคนก็คือชนะใจตัวเองที่มายืนในเวทีแห่งนี้แล้วก็ได้แสดงความสามารถให้กับพวกเราได้รับชมนะคะก็สร้างความสุขแล้วก็สร้างความบันเทิงในรายการให้เราด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเทนด้วยนะคะแล้วก็ทั้งสองท่านก็ยินดีด้วยนะคะที่ได้เข้ารอบต่อไปก็ทำการบ้านเยอะๆการแสดงต่อไปจะเป็นอะไรเราก็รอรับชมเหมือนกัน
1: ขอบคุณพี่อู๋ครับน้องทันครับเชิญครับ
6: เราได้เห็นทักษะความสามารถของแต่ละคนอย่างของเทนนะคะก็คือเราได้เห็นแบบความมุ่งมั่นแล้วก็ความตั้งใจที่เทนนำมาถ่ายทอดแล้วก็นำประสบการณ์จากรายการหรือว่าข้อแนะนำต่างๆเอาไปพัฒนาซึ่งก็เชื่อว่าเทนต้องได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนแล้วก็เทนก็จะเป็นตัวอย่างสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวให้กับคนอื่นๆอีกต่อไปด้วยค่ะ
1: พี่ต้องเหน่งครับเทนครับ
0: แน่นอนเราอยากเห็นศักยภาพที่คุณจะต้องรีดเข็นตัวเองออกมาให้ดีที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะชื่นชมทั้ง3ท่านก็คือเราได้เห็นทั้ง3ท่านมีความสุขในการสร้างผลงานออกมาให้ผู้ชมได้ชมนอกเหนือไปจากนั้นเราได้เห็นศักยภาพซึ่งแน่นอนที่สุดจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมแน่นอนนะคะ
5: ขอบคุณมากครับผม ว้าววันนี้เข้มข้นมากพี่บอย
1: รอบหน้าเนี่ยจะเป็นรอบโชว์มีดีนะครับจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ
5: หวังว่าคนทุกคนจะเข้าใจคนพิการมากขึ้นครับผม
1: คุณผู้ชมครับสำหรับวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาลุ้นและให้กำลังใจกันต่อนะครับกับคนพิการในกลุ่มของคนพิการทางจิตใจสติปัญญาทางการเรียนรู้แล้วก็ออทิสติกนะครับติดตามกันได้ครับรายการของเราทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 นทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาว
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
13: Tab to Read
12: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
13: Play Store
11: และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดี

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งมารีวิวให้ฟังนะครับเป็นหนังสือที่ชื่อว่า Start With Values นะครับเขียนโดยคุณ Bradley Hook เนาะก็ต้องบอกว่าเล่มนี้มีความพิเศษเพราะว่าจริงๆก็พิเศษทุกเล่มอ่ะหนังสือที่ผมเลือกมาก็เป็นเรื่องที่ผมสนใจในเวลานั้นแล้วต้องบอกว่าเวลานี้สิ่งที่ผมสนใจมากๆก็คือเรื่องของ values values คืออะไร values แปลเป็นไทยว่าคุณค่านะถ้า start with value ก็อาจจะแปลตรงตัวเลยนะว่าบริษัท A กับ B เนี่ยทำงานบริษัทไหนดีสิ่งที่ช่วยทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายคือบริษัทไหน

ของผมคืออันแรกคือเรื่องการทำอะไรที่มีความหมาย meaning หรือบางที่เขาใช้ว่า purpose ผมรู้สึกว่าถ้าผมทำอะไรที่มีความหมายอะผมจะมีพลังมันคือสิ่งที่ผมให้ความสำคัญเหนือสิ่งอื่นอันที่สองคือ gratitude ผมชอบความรู้สึกขอบคุณเพราะนั้นผมอยากจะทำอะไรที่ผมได้รับคำขอบคุณหรือทำอะไรที่ผมทำแล้วผมขอบคุณตัวเองหรือขอบคุณคนอื่นได้อันที่สามคือ learning ผมชอบเรียนรู้ครับผมชอบอ่านหนังสือผมชอบอะไรใหม่ๆเพราะนั้นถ้าผมมี value อันนี้เวลาผมตัดสินใจอะไรนะผมจะดูว่า 1. งานนี้มีความหมายไหมได้ช่วยเหลือใครหรือเปล่า 2. มันได้รับคำขอบคุณไหมหรือสร้างคำขอบคุณได้ไหมงานนี้ 3. ผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆไหมถ้า 1, 2, 3 มันตอบ yes หมดเลยได้ผมมีแนวโน้มจะทำงานนั้นแต่ถ้าอีกข้างหนึ่ง no คือไม่ได้มีความหมายใดๆไม่ได้รับคำขอบคุณใดๆแถมยังไม่ได้เรียนรู้อะไรด้วยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมนะมันเหมือนเข็มทิศอย่างที่ผมบอกข้อ2ก็เป็นนิยามของความว่าคุณค่าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราแปลว่าอะไรครับแปลว่าอย่างอื่นไม่สำคัญหรอไม่ใช่อย่างอื่นสำคัญแต่ลองมาเราต้องเลือกนะว่าอะไรคือ priority อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดข้อ3คุณค่าก็เหมือน GPS เมื่อกี้ผมใช้คำว่าเข็มทิศในหนังสือใช้คำว่า GPS นะมันจะคอยหาทางที่ดีที่สุดที่ทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้สมมติเป้าหมายคือคุณอยากรวยเนี่ยมันมีวิธีเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยที่จะทำให้คุณได้รายได้มาแต่วิธีที่มันตรงกับ value คุณเนี่ยมันจะเป็นวิธีที่ผมใช้ภาษาอังกฤษว่า effortless คือเป็นวิธีที่คุณไม่ต้องฝืนเลยเป็นวิธีที่คุณไม่ต้องทุ่มเทเอาวินัยมาแลกอะไรไม่ต้องเลยเพราะว่ามันตรงกับ value คุณอย่างผมยกตัวอย่างผมนะเพื่อนผมโชคดีนะแต่ตอนนั้นผมไม่ได้เริ่มต้นจาก value หรอกเพื่อนธรรมชาติพาให้ผมมาเจออาชีพนี้คืออาจารย์มหาวิทยาลัยผมรักอาชีพนี้มากผมมองตรงผมรักอาชีพนี้มากผมไม่ได้บอกว่าวิชาชีพนี้หรืออาชีพนี้ดีกว่าวิชาชีพอื่นหรืออาชีพอื่นนะอย่าไปตีความหมายแบบนั้นนะแล้วผมก็เข้าใจว่ามีคนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายคนที่ไม่ชอบอาชีพนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาเถียงกันครับว่ามันดีไม่ดีนะมันแล้วแต่คนแต่ลองมาไล่ดูเทียบกับ value ผมนะ1ผมทำสิ่งที่มีความหมายทุกคาบที่ผมเข้าไปสอนเนี่ยผมนึกตระหนักถึงเรื่องนี้ว่าคำพูดที่ผมกำลังพูดไปทำให้ชีวิตเขาดีขึ้น2ผมได้รับคำขอบคุณขอบคุณอาจารย์นะที่ช่วยให้ความรู้นู่นนี่นั่น3ผมได้เรียนรู้ครับการที่ผมจะสอนคนอื่นได้ผมต้องฝึกฝนผมต้องอ่านหนังสือผมต้องเรียนรู้ผมต้องดูคลิปผมสารพัดเลย3อันนี้มันตอบโจทย์มันเลยเพราะนั้นมันคือ GPSกลับกันนะผมยกตัวอย่างอันหนึ่งนะถ้าเป็นอาชีพที่อย่าไปพูดชื่อเลยเป็นคณะกรรมการแห่งหนึ่งเนี่ย1ไม่ได้เรียนรู้เลยเพราะมันไม่ใช่ฟิลที่ผมต้องอยากเรียนรู้เลย2ผมรู้สึกว่าเอาตรงๆอ่ะทำไปก็เท่านั้นไม่มีใครใช้หรอกก็ไม่มีความหมายเลย3คำขอบคุณก็ไม่รู้จะใครจะขอบคุณดูเหมือนกับมันเป็นงานที่มันรูทีนที่มันแบบไม่ได้มีเอฟเฟคใดๆอย่างเงี้ยผมจะรู้สึกว่าผมไม่อยากทำข้อ4การใช้ชีวิตที่สอดคล้องคุณค่าของเราคือความสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใช้นิยามนี้ตอนนี้ผมสำเร็จแล้วนะไม่ได้แปลว่าผมถึงเป้าหมายแล้วไม่ได้แปลว่าผมได้ตำแหน่งใหญ่โตไม่ได้แปลว่าผมจะมีเงินล้นฟ้าไม่ใช่ผมได้ใช้ชีวิตทุกวันสอดคล้องคุณค่าผมแล้วจบสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นแล้วแต่เรานิยามความสำเร็จอีกนะถ้าเป็นนิยามคนทั่วไปคือได้ตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้ได้เงินเท่านู้นเท่านี้ได้เกียรติยศชื่อเสียงก็ไม่ได้ผิดนะผมไม่ได้บอกกันตั้งนิยามแบบนั้นผิดแต่ถ้านิยามคือการทำอะไรที่สอดคล้องกับคุณค่าเราคือความสำเร็จผมสำเร็จแล้วข้อ5อันนี้ผมยืนยันเพราะว่าผมทำอยู่เกือบทุกวันแล้วกันแหมมันก็ไม่ใช่ว่าผมจะได้ทำอะไรตามแวลูผมทุกวันแต่ว่าในวิชาชีพผมอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยข้อ5บอกว่าการทำสิ่งที่สอดคล้องคุณค่าของเราจะทำให้เรามีความสุขใช่ผมมีความสุขถ้าพูดแบบให้คนหมั่นไส้หน่อยแต่ผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับคือผมไม่สามารถแยกแยะออกระหว่างวันทำงานกับวันหยุดได้ครับผมรู้สึกว่าทุกวันคือวันหยุดไม่ได้แปลว่าผมหยุดทุกวันนะครับผมก็ทำงานเนี่ยวันนี้วันผมมาอัดวันอาทิตย์นะ

ทำทั้งวันครับอยู่ธรรมศาสตร์ออกจากธรรมศาสตร์หกโมงครึ่งอ่ะแต่ผมไม่รู้สึกว่าโอ้ไม่อยากไปมหาวิทยาลัยเลยเบื่อจังไม่ครับเพราะมันสอดคล้องคุณค่าผมไงอย่างเมื่อวานวันเสาร์ผมไม่ได้ไปมหาวิทยาลัยก็จริงแต่ผมมีคอร์สสอนกับร่วมกับน้องชายดูเหมือนงานไหมทำคอร์สงานเครียดไม่เลยมีความสุขเพราะมันสอดคล้องกับแวลูผมอย่างน้อยๆผมเปิดคอร์สเนี้ยไอ้ Cognitive Money เนี่ยกับน้องชายเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะทำให้ชีวิตการเงินของคนที่เข้าคอร์สดีขึ้น Mindset เขาดีขึ้นความสุขเขามากขึ้นมันตรงกับคำว่า Meaning ทำในสิ่งที่มีความหมายตรงกับคำว่า Gratitude คำขอบคุณแล้วผมก็ได้เรียนรู้ทุกครั้งที่ผมไปทำคอร์สพวกนี้อย่างเงี้ยเพราะนั้นการทำสิ่งที่สอดคล้องกับ Value หรือว่าคุณค่าของเราจะทำให้เรามีความสุขข้อ6คุณค่าของเราจะช่วยให้เราปฏิเสธหลายอย่างได้ง่ายขึ้นจนถึงทุกวันนี้นะผมยังมี opportunity นะครับมีโอกาสทำอะไรหลายอย่างก็ต้องขอบพระคุณคนที่ให้เกียรตินะแต่ผมก็ปฏิเสธไปเพราะว่าไม่ได้แปลว่างานนั้นไม่ดีนะต้องเข้าใจกันก่อนว่างานนั้นอาจจะเป็นงานที่คนอื่นอยากทำมากดีมากแล้วก็ไม่ได้มีผิดอะไรแล้วไม่ได้รังเกียจรังงอนไม่ได้เลือกว่าคนนี้มาชวนไม่ทำกับคนนั้นไม่เกี่ยวเลยมันแค่ value ของผมแล้วผมก็ตอบด้วยความเป็นจริงนะอย่างเช่นเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เชี่ยวชาญซึ่งผมก็ไม่ได้อยากเรียนรู้เรื่องนี้เพราะว่าผมไม่ได้อยากเชี่ยวชาญในทุกเรื่องผมมันเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะเชี่ยวชาญในทุกเรื่องผมก็ปฏิเสธเวลาคนมาเชิญบรรยายในหัวข้อที่ผมไม่เชี่ยวชาญแต่ผมมีเข็มทิศพูดอีกครั้งคือ value คือเข็มทิศหรือ GPS ที่ชัดเจนว่ามันพาผมนอกออกนอกทางงานบางงานเนี่ยบริษัทบอกอาจารย์อยากให้มาทำเรื่องนี้มันไม่ใช่ทางผมอะไม่ได้แปลว่างานนั้นไม่ดีแต่เป็นงานที่มัน out of expertise ผมอาจารย์ก็เรียนรู้ใหม่ก็ได้ได้ผมว่าผมก็เรียนรู้ใหม่ได้แต่ผมไม่อยากเรียนรู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้รู้ value ของเราเนี่ยการปฏิเสธมันทำได้ชัดขึ้นง่ายขึ้นไม่งั้นก็วนเวียนนะว่าเราจะทำดีหรือไม่ทำดีเนาะ 7. ความเรียบง่ายคือการซับซ้อนขั้นสูงสุดครับจริงนะครับทำอะไรให้ง่ายไม่ง่ายเลยนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะเชียร์นะว่าถ้าเราจะไปทำอะไรที่มันวุ่นวายยุ่งยากเนี่ยผมคิดว่าลองใหม่ลองคิดใหม่ความง่ายเนี่ยแหละคือความซับซ้อนละคิดให้ง่ายไม่ง่ายนะครับสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายไม่ง่ายครับแต่สอนเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากนี่ง่ายกว่านะครับข้อ8ความชัดเจนจะทำให้เราควบคุมข้อ9ครับเรามักจะชอบคนที่มีคุณค่าเหมือนกับเราในทางกลับกันเราจะไม่ชอบคนที่มีคุณค่าขัดกับคุณค่าเราผมจะชอบคนที่ชอบการเรียนรู้เหมือนผมนะบุ๊คขับผมก็เลยรักกันเพราะทุกคนก็ชอบการเรียนรู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดผมไม่เจอคนบอกเรียนไปทำไมไม่ได้เรื่องเลยการเรียนมันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีเลยนะผมก็จะรู้สึกไม่ comfortable หรือว่าไม่ก็อึดอัดอ่ะเพราะเขาไม่ชอบไม่ได้แปลว่าเขาผิดนะพูดอีกทีนึงแต่เราก็จะแบบเราก็ไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้คนที่เขาเกลียดการเรียนรู้หรือต่อต้านการเรียนรู้จริงไหมผมชอบทำอะไรที่มันมีความหมายทำอะไรที่ช่วยเหลือคนแต่ผมไปเจอคนคนนึงบอกว่าไม่เอาอ่ะเกลียดการช่วยเหลือคนมนุษย์มันต้องแบบเราต้องชิงดีชิงเด่นผมก็จะไม่ชอบเขาอ่ะเพราะเขาแวลูไม่เหมือนผมข้อ10ครับสร้างนิสัยเล็กๆที่ตรงกับคุณค่าของเราเราจะประสบความสำเร็จเล็กๆไปได้เรื่อยๆทุกวันนี้นะผมเล่าเทคนิคผมให้ฟังนะทุกๆวันเนี่ยผมพยายามจะทำอย่างน้อยหนึ่งสิ่งที่ตรงกับแวลูทั้ง3ข้อเนี่ยผมจะทำอย่างน้อยหนึ่งสิ่งที่มันเป็นการเรียนรู้ซึ่งผมทำทุกวันอยู่แล้วคืออะไรคือการอ่านหนังสือผมจะทำอย่างน้อยหนึ่งสิ่งที่มันจะทำให้ผมได้รับคำขอบคุณเช่นอย่างยกตัวอย่างพอดแคสต์เนี่ยผมเชื่อว่าจะมีคนขอบคุณแล้วมีทุกวันนะผมจะทำอย่างน้อยหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมีความหมายยกตัวอย่างเช่นการได้ใช้เวลากับครอบครัวนี่คือความหมายในชีวิตผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสร้างนิสัยเล็กๆไม่ต้องอะไรยากเย็นนะไม่ต้องแบบ achievement ระดับแบบโหสูงสุดนะไม่ต้องฮะไม่ต้องสำเร็จเยอะแยะทำทุกวันที่ตอบกับ value เราข้อ11ถ้าเราทำอะไรที่ตรงกับคุณค่าเราจะรู้สึกว่ามันง่ายครับแล้วเราจะมีความพึงพอใจและความสุขผมยกตัวอย่าง value เรื่อง learning อันนี้ชัดเจนมาก learning คือการเรียนรู้ผมเรียนรู้ผ่านการอ่านหนังสือคนบอกอาจารย์อ่านปีละร้อยเล่มทำได้ไงอาจารย์ต้องมีวินัยขั้นสูงไม่เลยครับผมไม่เคยเรียกมันว่าวินัยเลยครับผมไม่เคยฝืนเลยครับผมบอกมันมีคนดูซีรีส์ปีหนึ่งร้อยเรื่อง

มีนะทำไมเราไม่ชื่นชมว่าเขาใช้วินัยอ่ะเพราะคนเข้าใจว่าการดูซีรีส์มันง่ายการอ่านหนังสือมันยากใช่สำหรับบางคนแต่ผมอ่ะดูซีรีส์ยากกว่าอ่านหนังสือผมอ่านหนังสือถ้าผมจะเปรียบให้ฟังนะเนื่องจาก value ผมคือ learning อ่ะผมอ่านหนังสือเนี่ยง่ายกว่าดูซีรีส์ครับ effortless แทบไม่ต้องใช้พลังเลยอ่านหนังสือเหมือนกับเราดูหนังอ่ะแบบนั้นน่ะเพราะมันตรงคุณค่าไงมันเลยง่ายแล้วมันเลยแฮปปี้มีความสุขไงเห็นหนังสือแล้วอยากกระโจนเข้าไปอ่านเนี่ยแบบนั้นน่ะผมเป็นแบบนั้นซึ่งผมไม่ได้เป็นยอดมนุษย์อะไรนะครับมันแค่เป็นแวลูของผมเท่านั้นเองข้อ12ครับพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับแวลูของเราอ่ะเมื่อกี้พูดถึงเลิร์นนิ่งใช่มั้ยถ้าคุณมีสิ่งแวดล้อมแบบฟิสิคอลคือบ้านคุณมีหนังสือเนี่ยคุณจะแฮปปี้ไหมชีวิตแฮปปี้แวลูของคุณคือ learning ไงสิ่งแวดล้อมคือหนังสือไงหรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่สิ่งของผมทำบุ๊กคลับผมแฮปปี้ไหมแฮปปี้ดิเพราะบุ๊กคลับมันเต็มไปด้วยคนชอบหนังสือชอบอ่านหนังสือชอบพัฒนาตัวเองชอบเรียนรู้พวกผมเจอแต่คนเผ่าเดียวกับผมอ่ะก็จะมีความสุขเนาะข้อ13ลองสร้างเพลย์ลิสต์ที่สอดคล้องกับคุณค่าของเราวันนี้น่าสนใจนะครับว่าถ้าผมชอบเลิร์นนิ่งนี่ผมน่าจะฟังเพลงอะไรชอบเรื่องแกรทิจูดน่าจะฟังเพลงประมาณไหนชอบเรื่องมีนิ่งน่าจะฟังเพลงประมาณไหนหรือผมต่อยอดไปอีกนิดนึงว่ามันไม่ใช่เพลย์ลิสต์อย่างเดียวนะดูหนังก็ได้นะเดี๋ยววันหลังเสิร์ชพวก ChatGPT ดีกว่าแบบคนที่หนังที่เกี่ยวข้องกับแกรทิจูดมันมีอะไรบ้างมีอยู่แล้วหนังที่เกี่ยวกับเลิร์นนิ่งอันนี้มีอยู่แล้วผมถึงเล่าให้ฟังผมถึงชอบดูหนังที่มันเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรู้ป่ะถ้าเป็นชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยผมชอบดูไม่ว่าจะเป็นหนังรักหนังอะไรก็แล้วแต่หรือซีรีส์เนี่ยผมชอบดูซีรีส์ที่แบบเป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยนะผมชอบมันอาจจะแบบตอบแวลูผมมั้งหรือมีนิ่งหนังพวกนี้เยอะนะหนังที่มันแบบดูแล้วแบบชีวิตมันมีความหมายจังเลยForest Gump เนี่ยผมชอบนะผมว่ามันมีนิ่งอ่ะมันมีความหมายอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในหนังนั้นอะไรเงี้ย14ครับถ้าเราเข้าใจคุณค่าของคนอื่นเนี่ยเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนนั้นถ้าคุณรู้ว่าอาจารย์นพดลเนี่ยเขาชอบการเรียนรู้เนี่ยเวลาคุณคุยกับผมคุณจะคุยเรื่องอะไรเรื่องหนังสือถูกป่ะแล้วผมชอบไหมถ้ามีคนมาคุยกับผมเรื่องหนังสือชอบดิเพราะนั้นการรู้แวลูของเพื่อนร่วมงานหรือคนที่คุณอยากจะสนิทด้วยหรือคนที่คุณอยากที่จะมีแวลูโทษทีมี relationship หรือความสัมพันธ์ที่ดีดีมากเลยนะครับถ้าเรารู้ว่าคนนี้ให้แวลูบางคนแวลูเรื่อง family ถ้าผมสมมุติผมมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่ผมแบบรู้สึกอยากจะสร้างความสัมพันธ์กับเขาแล้วเราผมรู้นะถ้าผมรู้นะว่าเขาให้ความสำคัญกับครอบครัวบทสนทนาผมจะเป็นไงลูกเป็นไงบ้างครับโอ้โหตาวาวเลยอยากคุยถูกไหมเพราะนั่นคือแวลูเขาโหเก่งมากเลยครับโอ้โหนู่นนี่นั่นเขาอยากคุยเรื่องลูกเขาทั้งวันน่ะนะยกตัวอย่างนะครับข้อ15ครับบริษัทที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนจะเป็นบริษัทที่มียอดขายมากกว่ามีพนักงานที่อยากทำงานเยอะกว่าและมีลูกค้าซื่อสัตย์กว่าและมองไปได้ไกลกว่าก็เนี่ยคือแวลูของบริษัทนั่นเองนะครับแวลูมันมีได้หลายเลเวลหลายระดับเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับหนังสือยังไม่มีแปลไทยหรอกมันไม่ใช่หนังสือในเมนสตรีมแต่ผมเสิร์ชหาใน Amazon ไม่ใช่ด้วยนะรู้สึกจะสั่งจากคินโนคุนิยะด้วยนะครับ Start with Values นะครับของคุณ Bradley Hook นะก็เผื่อไปหาอ่านกันได้ถ้าใครสนใจนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีที่วัดพระธาตุดอยวิสุทธิยานอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10เป็นประธานอัญเชิญผ้าไตรเครื่องไทยธรรมและสิ่งของพระราชทานแด่พระเถระโดยมีพระเทพวชิราธิบดีเจ้าคณะภาค67ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเพื่อประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีสำหรับธรรมนาวาวังเป็นแนวทางการศึกษาและเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปสามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านหลักธรรมสำคัญเช่นพระรัตนตรัยอริยสัจ4และการเจริญสติเปรียบเสมือนเรือแห่งธรรมที่นำพาผู้ศึกษาให้ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคในชีวิตด้วยปัญญาและความเข้าใจอันนำไปสู่การพัฒนาจิตใจลดความทุกข์และสร้างความสงบสุขแก่ตนเองและสังคมต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนน

ผลักดันให้หลุดร่วงลงไปมันกลิ้งสวนทางจะทับพวกเราทุกคนอีตอนนั้นต่างคนต่างหลีบเข้าข้างทางเอาตัวรอดกันไปได้อย่างบุดวิดปืนผาหน้าไม้พลัดหลุดจากมือหมดตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าใครเอาตัวรอดได้หรือใครเคราะห์ร้ายแหลกเหลวไปบ้างแล้วเสียงระพินอุทานลั่นออกมาแล้วยังไงต่อไปครับระหว่างที่เราต่างกลิ้งกระจัดกระจายหมอบหลบหินกันอยู่ชนิดตัวใครตัวมันเราก็เห็นไอ้ยักษ์ตัวหนึ่งส่งเสียงร้องลั่นแล่นสวนลงมาเราเห็นกันถนัดหมดทุกคนเลยแหละคุณช้างใหญ่ขนาดเกือบเท่าตัวของช้างป่าทั่วๆไปงาทั้งสองข้างน่ะมันดำสนิทเป็นสีนิลจริงๆคุณไอ้งาดำน่ะมีตัวตนอยู่จริงระพินเราสาบานได้แล้วก็มันนั่นแหละที่คอยดักซุ่มงัดก้อนหินระหว่างที่พวกเราหลบอยู่ปืนก็พลัดหลุดจากมือไปหมดไอ้งาดำที่กระเหรี่ยงพวกนั้นเล่าให้ฟังน่ะเหรอครับคราวนี้เป็นเสียงของระพินกลายเป็นตะโกนขึ้นมาบ้างดังลั่นไปหมดในวิทยุทุกเครื่องที่เปิดติดต่อกับเขาอยู่ในขณะนี้แสดงว่าเขาไม่ได้ระแคะระคายอะไรมาก่อนเลยขณะที่ผ่านขึ้นมาบนเนินเราก็ไม่รู้นะระพินว่ามันเป็นไอ้งาดำตัวเดียวกับที่ไอ้ที่กระเหรี่ยง3คนนั้นเล่าให้ฟังหรือเปล่าแต่มันมีงาสีดำสนิทอย่างแท้จริงผิดแปลกไปกว่าช้างทุกตัวในโลกนี้ขนาดมันอะใหญ่มากใหญ่มากจริงๆเลยระพินยังกับภูเขาเคลื่อนที่เลยล่ะขณะที่มันวิ่งสวนทางตามก้อนหินลงมาน่ะโชคดีนะคุณที่พวกเราต่างหลบหินแยกย้ายกันอยู่แล้วก็หมอบตัวนิ่งทำให้มันมองไม่เห็นแล้วมันก็วิ่งลงเนินเข้าป่าหายไปไม่มีพวกเราคนใดยิงมันได้ทันเลยเพราะไรเฟิลหลุดมือกันไปหมดแม้แต่ชีวิตก็แทบจะเอากันไม่รอดตอนที่หนีหินใหญ่ก้อนนั้นน่ะทุกคนไม่ได้รับอันตรายสาหัสอะไรหรอกก็แค่หัวแตกถลอกปอกเปิดกันไปบ้างระหว่างกลิ้งตัวหลบนะขอบคุณสวรรค์ที่ผมไม่รู้เรื่องอะไรที่เกิดกับพวกท่านเลยนะครับผมกำลังมีเรื่องจำเป็นติดพันอยู่โชคดีมากครับที่ทุกคนไม่เป็นอันตรายอะไรมากถ้างามันมีสีดำจริงมันก็น่าจะเป็นตัวเดียวกับที่พวกกะเหรี่ยงเล่าให้ฟังนั่นแหละแสดงว่าพวกท่านมีโอกาสได้เห็นมันชัดเจนแล้วแต่ผมยังไม่ทันได้เห็นเลยมันแอบอยู่ตรงชะง่อนหินริมปากทางที่พวกท่านไต่ขึ้นมาเหรอครับใช่หลักฐานมันบ่งชัดเจนเช่นนั้นแหละเราทั้งหมดยังแปลกใจเลยว่าเหตุใดคุณถึงล่วงหน้าขึ้นมาก่อนแล้วแต่ทำไมถึงไม่เห็นมันบ้างนี่คุณไม่ได้เห็นมันเลยเหรอระพินคริสติน่าร้องถามไปเป็นประโยคแรกของหล่อนระหว่างที่เปิดรับฟังอยู่ครับผมไม่เห็นด้วยรักแค่รักคายมันเลยครับแสดงว่ามันคอยดักเพื่อจะงัดหินใส่พวกคุณมันก็ต้องแอบซุ่มอยู่ก่อนแล้วล่ะแล้วมันก็คงจะระวังไม่ผมเห็นผมเองก็ไม่ทันสังเกตอะไรมากเพราะมีสิ่งอื่นที่เรียกความสนใจมากกว่าว่าแต่มีมันตัวเดียวเท่านั้นเหรอครับที่เดินที่แล่นสวนลงไปอ่ะใช่ตัวเดียวโดดๆไม่มีลูกน้องบริวารอยู่กับมันด้วยเลยแล่นลงป่าทึบหายไปแล้วพวกเราทั้งหมดเห็นมันในเวลาไม่ถึงนาทีเท่านั้นแต่ก็เห็นได้ชัดยืนยันได้ตรงกันหมดว่ามันเป็นช้างที่มีงาสีดำแน่นอนผมอากาศจะยิงมันด้วยปืนสั้นแล้วแต่บ๊อบห้ามไว้ทันแล้วก็โชคดีนะที่บ๊อบห้ามไว้ถ้าขืนผมยิงมันเข้ามันก็คงวิ่งเข้ามากระทืบผมแบนแต่ไปแล้วล่ะตอนนั้นน่ะบังเอิญมันมองไม่เห็นพวกเราคนใดเลยและคงไม่ต้องการอยู่เป็นเป้าให้เห็นนานนักพอแล่นตามหลังก้อนหินลงมาก็ฉวยโอกาสลงป่าด้านล่างหายไปเลยถ้ามีไรเฟิลติดมืออยู่บ้างสักคนก็คงได้ยิงนั่นแหละน่าเสียดายโอกาสเหลือเกินคิดเล่าทางวิทยุสบถสาบานแซดไปพลางไม่ต้องเสียดายโอกาสหรอกครับปล่อยมันไปก่อนไม่ช้าก็เร็วเป็นได้ประจันหน้ากันอีกแน่นอนครับพวกคุณพ้นขีดอันตรายได้ก็ควรนับว่าเป็นโชคดีที่สุดแล้วผมก็ไม่ได้เงียบหายไปเฉยๆนะครับตั้งใจจะส่งข่าวอยู่เหมือนกันแต่ก็อย่างที่บอกแล้วล่ะเหตุการณ์ฉุกละหุกที่เกิดขึ้นทางด้านผมทำให้วิทยุหล่นหายระหว่างทางก็เพิ่งค้นพบเก็บได้เดี๋ยวนี้เองระพินไพรวันบอกมาโดยเร็วแม้ว่าทุกคนในขณะนี้จะยังไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนอย่างไรแต่ก็ใจชื้นปลอดโปร่งขึ้นแล้วเมื่อได้รับสัญญาณพูดโต้ตอบจากวิทยุแสดงว่าเขา

ปกติเรียบร้อยและปลอดภัยแน่นอนนี่คุณระพินคุณยังไม่ได้บอกเราเลยนะว่าขณะนี้คุณอยู่ที่ไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นทางด้านคุณมั่งเชิดวุฒิถามบ้างผมอยู่ไม่ห่างไกลจากบริเวณยอดของป่าหินที่พวกท่านยืนอยู่ขณะนี้นะครับคงจะห่างประมาณสักไม่เกินไมล์ทางด้านเหนือของเนินครับแล้วยิงอะไรสองนัดเมื่อกี้นี้อ่ะคุณคริสติน่าซักสวนไปทันทีก่อนที่เขาจะจบประโยคซะด้วยซ้ำเสียงระพินนิ่งไปกึ่งอึดใจอย่างมีเลศนัยชวนคิดทุกคนบนเนินที่ถือวิทยุอยู่ในขณะนี้รวมทั้งบุญคำด้วยต่างมองหน้ากันเองได้ยินไหมระพินแล้วร้อนใจนะต้องการรู้ว่าคุณยิงอะไรสองนัดทำไมไม่ตอบนั่นคุณยังอยู่หรือเปล่าหรือว่าตายไปแล้วคราวนี้เสียงของคริสติน่าเกือบจะเป็นตวาดเพราะความรุ่มร้อนใจเหลือที่จะกล่าวมีเสียงหัวเราะเบาๆแสดงว่ารู้ในอารมณ์ของผู้ถามแล้วก็ตอบมาเรียบๆว่าผมก็ยังมีชีวิตอยู่พร้อมด้วยอาการของร่างกายที่ครบ32ครับมิสครูบิลแต่ผมยังนึกไม่ออกว่าสมควรจะบอกท่านทั้งหลายว่ายังไงดีเกี่ยวกับไอ้กระสุน2นัดเอาเป็นว่าผมอยากจะเชิญให้ทุกท่านได้มาเห็นกับตาตัวเองในสิ่งแปลกประหลาดชนิดหนึ่งเห็นด้วยตาก็คงจะดีกว่าที่ผมจะบอกให้ฟังล่ะครับ

มีเสียงหัวเราะเบาๆแสดงว่ารู้ในอารมณ์ของผู้ถามแล้วก็ตอบมาเรียบๆว่าผมก็ยังมีชีวิตอยู่พร้อมด้วยอาการของร่างกายที่ครบ32ครับมิสกรูบิลแต่ผมยังนึกไม่ออกว่าสมควรจะบอกท่านทั้งหลายว่ายังไงดีเกี่ยวกับไอ้กระสุน2นัดเอาเป็นว่าผมอยากจะเชิญให้ทุกท่านได้มาเห็นกับตาตัวเองในสิ่งแปลกประหลาดชนิดหนึ่งเห็นด้วยตาก็คงจะดีกว่าที่ผมจะบอกให้ฟังล่ะครับถ้างั้นพวกเราจะตามคุณไปเดี๋ยวนี้แหละบอกทิศทางหน่อยสิหัวหน้าคณะพูดโดยเร็วเชิญครับตามมาได้เลยครับแต่ขอให้ผมพูดกับบุญคำหน่อยครับได้เราจะให้คุณพูดกับบุญคำจะบอกก่อนนะคุณนะต้องพูดกันในภาษาไทยที่เราฟังรู้เรื่องนะห้ามพูดเป็นภาษาชาวเขาเผ่าใดทั้งสิ้นคริสติน่าพูดเฉียบขาดอย่างเท่าทันอยู่ก่อนแล้วครับตกลงครับผมจะพูดกับบุญคำในภาษาที่พวกคุณส่วนมากฟังเข้าใจครับคริสติน่าพยักหน้ากับหัวหน้างานของหล่อนซึ่งยืนอยู่ใกล้บุญคำที่สุดดร.สแตนลีย์ก็ยื่นวิทยุส่งเข้าไปที่ปากของบุญคำทันทีนายนี่บุญคำพูดตาเท่ากรอกเสียงลงไปไอ้งาดำแน่เหรอบุญคำที่เห็นเมื่อกี้นี้ชัดเลยชัดเลยล่ะนายมันล่ะบุญคำยืนยันได้อีกคนหนึ่งเอาละบุญคำนำพวกเจ้านายทุกคนลงมาที่ชั้นได้เลยนะขณะนี้ฉันอยู่ในดงทึบด้านล่างทิศเหนือของเนินหินลูกนั้นจะมีทางด่านเลาะมาตามป่าหินก่อนระยะหนึ่งให้สังเกตที่ใบไม้และรอยรากซึ่งจะปรากฏอยู่เป็นระยะพอลงถึงตีนเนินแล้วให้ระวังต่อหลุมกับรังตังช้างซึ่งมีอยู่บริเวณหนึ่งก่อนจะเข้ามาในดงของต้นยางน่องดูแลเจ้านายทุกคนให้ดีนะบุญคำเตือนให้เขาระวังตัวสุดขีดในขณะที่ผ่านเขตต่อหลุมและรังดงรังตังช้างจะให้ปลอดภัยที่สุดบุญคำก็ควรจะเดินนำหน้าแล้วให้เขาเดินเรียงเดี่ยวตามหลังอย่าให้ใครแยกเดินออกไปทางอื่นนอกจากคอยตามรอยเท้าของบุญคำไว้เข้าใจไหมต่อหลุมกระรังตังช้างเหรอนายแต่เท่าร้องลั่นลืมตาโพลงเสียงตอบมาว่าเออรู้ตัวแล้วก็ระวังด้วยอย่าให้ใครพลาดพลัดตกบ่อต่อหลุมหรือกระทบใบรังตังช้างเป็นอันขาดนะทุกคนของฝ่ายนายจ้างขณะนี้อยู่ในความรับผิดชอบของบุญคำคนเดียวให้เขาเปิดวิทยุประจำตัวไว้ด้วยถ้าสงสัยหรือไม่แน่ใจยังไงถามมาได้ทันทีอ่ะตอนนี้เลิกกันก่อนนะ

บุญคำโบกมือกับฝ่ายนายจ้างทุกคนแล้วออกเดินนำลิ่วไปตามช่องทางด่านทางด้านเหนือของแอ่งน้ำซึ่งเห็นใบไม้สดๆหล่นอยู่นั้นทันทีด็อกเตอร์สแตนลีย์ประกบชิดตัวแกอย่างชนิดเดินเคียงคู่พร้อมกับถามว่ากระพินสั่งให้ระวังอะไรนะที่พูดกันตะกี้นี้ต่อหลุมกระรังตังช้างในห้างแกบอกด้วนๆซึ่งไม่ช่วยให้ฝ่ายอเมริกันเข้าใจอะไรได้เลยก็นั่นนะสิไอ้ต่อหลุมกระรังตังช้างนะมันหมายถึงอะไรตาเท่าเอานิ้วเกาหัวแกรกๆทำหน้าพิกลแกไม่รู้จะอธิบายให้นายฝรั่งพวกนี้เข้าใจได้ยังไงทั้งๆที่แทบทุกคนก็พูดภาษาไทยกับแกได้ทั้งนั้นหันไปอีกด้านเห็นเชิดบุตรเร่งฝีเท้าเดินเคียงมาด้วยก็เลยบุ้ยส่งไปให้นายทหารรู้จักไหมไอ้ต่อหลุมกระต้นรังตังช้างน่ะบุญคำไม่รู้จะบอกกันนายห้างได้ยังไงถูกถ้านายทหารรู้ก็ช่วยส่งภาษาบอกกันทีเถอะเชิดวุฒิหันไปทางกลุ่มอเมริกันทั้งสี่ครับผมพอจะเข้าใจครับที่ระพินเตือนให้พวกเราระวังตัวเกี่ยวกับสองอย่างนี่แต่ก็ไม่เคยเห็นกับตาตัวเองสักทีครับแม้จะเดินป่ามามั่งแล้วก็ตามบางทีอาจจะเป็นเพราะป่าที่ผมท่องเที่ยวล่าสัตว์ยังไม่ลึกพอก็ได้เคยได้ยินความร้ายกาจของมันเท่าที่พวกพรานเล่าให้ฟังเท่านั้นต่อหลุมนี่เป็นแมลงมีพิษชนิดหนึ่งเป็นประเภทเดียวกันกับผึ้งแต่ตัวโตกว่ามากครับแล้วก็มีพิษจากเหล็กในที่ใช้ต่อยเนื้อกว่ามากเจ้าพวกนี้จะมีรังโดยขุดโพรงอยู่ตามพื้นดินและจะใช้ใบไม้หรือดินร่วนซุยปิดอำพรางไว้ปากหลุมอาจจะเป็นหลุมใหญ่หรือหลุมเล็กก็สุดแล้วแต่ขนาดรังของมันตามปกติในหลุมนะพวกมันจะมีอยู่นับจำนวนเป็นพันพันตัวที่ปิดอำพรางปากหลุมไว้ก็เพื่อจะล่อเหยื่ออันเป็นสัตว์ป่าหรือสิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามที่ไม่รู้มาก่อนให้เดินพลัดตกลงไปและพวกมันก็จะรุมกันต่อยโดยใช้เหล็กในที่ก้นทิ่มแทงจนเหยื่อถึงกับความตายโดยกระทันหันจากนั้นก็จะรุมกันแทะกัดเนื้อเป็นอาหารเสียงเล่ากันว่าถ้าเป็นหลุมขนาดใหญ่ที่พวกมันอยู่กันมากๆอาจเพียงชั่วไม่กี่พริบตาเท่านั้นเหยื่อจะถูกรุมแทะกินเหลือแต่กระดูกแบบเดียวกับการรุมกัดกินเหยื่อของปลาปิรันย่าในหลุมลุ่มแม่น้ำอเมซอนนั่นแหละและเจ้าสัตว์ประเภทแมลงที่เรียกกันว่าต่อหลุมนี่ถ้าสร้างขุดโพรงอยู่ที่ไหนก็มักจะมีติดต่อกันอยู่เป็นดงแทบจะเรียกว่าทั้งแถบทีเดียวพวกพรานที่ชำนาญเขาจะสังเกตจากสิ่งแวดล้อมและรู้ได้ด้วยความชำนาญของเขาและถ้าจำเป็นจะต้องเดินผ่านไปในบริเวณที่มันสร้างหลุมพรางไว้ก็จะต้องเดินอย่างระมัดระวังโดยไม่ให้เหยียบพลัดลงไปเป็นเหยื่อของมันหัวหน้าคณะฟังด้วยอาการสงบและพยักหน้ารับทราบแต่คิดกับอีกสองสาวอุทานลั่นออกมาอย่างตกใจขวัญหนีดีฟอร์ตายละไปอย่างนั้นจริงๆเหรอวุฒเบนถามเร็วปรือไอ้จะจริงหรือไม่จริงผมก็ได้บอกแล้วว่ายังไม่เคยเห็นกระตามาก่อนนะครับแต่เราก็ได้รับรายงานเตือนให้ระวังตัวจากเจ้าสัตว์ชนิดนั้นโดยระพินเมื่อหยกนี่เองทุกคนก็ได้ยินกันแล้วไม่ใช่หรือครับแล้วอะไรอ่ะที่เรียกว่ารังตังช้างน่ะคริสติน่าถามขึ้นบ้างขณะ

0: ก่อนที่จะแลเห็นดงทึบทมึนเบื้องหน้าซึ่งห่างออกไปเพียงไม่เกินร้อยเมตรข้างหน้าเมื่อนั้นเองแกก็โบกมือขึ้นสูงเป็นสัญญาณให้ทุกคนหยุดชะงักลงตัวเองก้าวไปด้านหน้ากวาดตามองอย่างละเอียดไปรอบๆทั้งตามลักษณะของพื้นและพงไม้แล้วหันมาบอกทุกคนว่า
1: เข้าแถวเรียงหนึ่งเดินตามหลังบุญคำมาพยายามเหยียบรอยเท้าบุญคำไว้อย่าก้าวแยกผิดทางออกไปเลยเป็นอันขาดบุญคำจะเดินช้าๆให้ดูเป็นตัวอย่าง
0: อย่างคนที่ได้รับการฝึกระเบียบวินัยแบบทหารมาเป็นอย่างดีแล้วอเมริกันกลุ่มนั้นเปลี่ยนสภาพที่ยืนรวมหมู่กันอยู่กลายมาเป็นตั้งแถวทันทีสแตนลีย์กำหนดให้คีตเป็นคนที่สองรองจากบุญคำเพื่อให้คอยสืบเท้าตามหลังแกไปก่อนเพราะทราบในนิสัยบุ่มบามทะเลทะล่าของสหายผู้ร่วมงานเป็นอย่างดีถัดมาก็เป็นอิซาเบลคริสติน่าและเชิดวุฒส่วนตนเองเดินคุมอยู่ท้ายขบวนก่อนการเคลื่อนไหวเดินผ่านพื้นที่บริเวณนั้นหัวหน้าคณะส่งมอบวิทยุของตนเอาไว้ให้บุญคำชั่วคราวพร้อมกับบอกว่าบุญคำเอาวิทยุนี่ไว้ก่อนนะเผื่อจำเป็นเกิดไม่แน่ใจยังไงจะได้ติดต่อกับพรานใหญ่ได้พยายามสอบถามเขาว่าหนทางด้านไหนที่น่าจะปลอดภัยที่สุดให้เขาคอยแนะนำให้ก็คงจะสะดวกกว่าที่บุญคำจะเสี่ยงนำทางไปเองนั่นเป็นความรอบคอบอย่างสูงของหัวหน้าคณะแต่ถ้าหัวเราะเห็นเหงือกแต่ก็รับวิทยุมาโดยดีปากก็บอกว่า
1: ไม่ต้องถามพรานใหญ่ให้เสียเวลาหรอกบุญคำนำพวกนายห้างไปได้เชื่อเหอะรับรองว่าไม่มีใครตกลงไปในหลุมของต่อหรอกถ้าตกบุญคำก็ตกก่อนและถ้าบุญคำเสียท่าในห้างคิดก็รีบช่วยฉุดขึ้นมาเร็วๆก็แล้วกันอย่าทันให้บุญคำเหลือแต่กระดูก
0: ประโยคหลังแกหันมาพูดกับพันเอกลารีคิดซึ่งฟังไม่สู้จะรู้เรื่องนักต้องหันไปถามเบลพอหล่อนแปลให้ฟังในนั่นก็มือตบไหล่ตาพรานเท่าเบาๆนี่ตาเท่าอย่าล้อเล่นนะพวกเรายิ่งใจไม่ค่อยจะดีอยู่ด้วยสภาพเรานี่ตอนนี้ทุกคนเหมือนเดินไปในสนามของกับดักระเบิดอย่างนั้นแหละโอเคพวกเราพร้อมแล้วเดินหน้าได้เสียงสแตนลีย์ร้องบอกมาจากเบื้องหลังเมื่อเห็นหัวขบวนยังโอ้เอ้อยู่สมุนมือขวาของระพินก็ก้าวออกเดินในทันที

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน

0: ค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับผู้พิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

เมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

คนเดินเรียงเดี่ยวตามมาในลักษณะเข้าแถวเว้นระยะห่างกันหนึ่งช่วงแขนโดยพยายามซ้ำรอยเท้าที่เหยียบไว้ของคนข้างหน้าทุกฝีก้าวบุญคำนำเดินไปเรื่อยๆไม่ช้าและไม่เร็วจนเกินไปนักเลี้ยวเลาะไปตามพุ่มพงและพื้นที่ปกคลุมไปด้วยใบไม้แห้งแกถือวิทยุไว้ในมือเฉยๆไม่ได้พูดติดต่อใดๆกับระพินทั้งสิ้นและทางฝ่ายโน้นก็ยังเงียบสงบไม่ติดต่อมาเช่นกันจากการสังเกตของฝ่ายที่เดินตามหลังอยู่จะเห็นตาท่าบุญคำพยายามเดินเลี่ยงบริเวณที่พื้นมีใบไม้ปกคลุมอยู่อันมีลักษณะราบเรียบผิดปกติไปซึ่งมักจะเห็นอยู่เป็นระยะสองฝากทางที่พากันเดินเข้าแถวไปราวกับงูกินหางพลางชี้มือให้ทุกคนดูโดยไม่พูดอะไรบางขณะเมื่อมาจนมุมเอายังบริเวณที่ขวางอยู่เบื้องหน้าซึ่งลักษณะสอบพิรุษผิดปกติแต่ก็หยุดชะเง้อมองอย่างระแวงระวังแจไปรอบด้านบางทีก็ลงทุนนำทุกคนบุกแหวกไปในพงไม้แทนที่จะอาศัยเดินทางที่ดูว่าเรียบโล่งสะดวกสบายนั้นหรือบางทีหมดทางเข้าจริงๆก็ใช้วิธีถอยหลังกลับมาตั้งต้นที่จุดใหม่เพื่อหาทางหลีกเลี่ยงต่อไปดงเบื้องหน้าที่ห่างไม่เกิน100เมตรทั้งหมดใช้เวลาจรดฝีเท้ากันไปไม่ผิดอะไรกับเดินเข้าบริเวณสนามกับระเบิดจริงตามที่คิดพูดไว้ทำให้การคืบหน้าช้าลงไปกว่าที่ควรทั้งหมดเหงื่อแตกซิกเมื่อตระหนักได้ดีว่าทุกฝีก้าวที่เหยียบย่างลงไปชีวิตแขวนอยู่แค่จมูกของมัจจุราชอันชวนสยองสุดขีดและกลายเป็นคำถามเร่งร้าวอยู่ในใจยิ่งขึ้นว่าพรานใหญ่ระพินบุกด่านดงนี้ติดตามอะไรเข้าไปกันแน่จนเป็นผลให้เกิดเสียงไรเฟิลลั่นขึ้นสองนัดซึ่งเป็นปริศนาอยู่ในขณะนี้แล้วก็อยากจะตามไปให้ถึงที่เพื่อรู้เห็นเหตุการณ์ซะโดยเร็วครั้งหนึ่งระหว่างที่ผ่านไปในระหว่างพื้นผิวพื้นที่ดูว่ามีใบไม้แห้งถูกเกลี่ยไว้เรียบราบเรากับมีใครเจตนาปูเรียงไว้นั้นความขี้สงสัยและอยากรู้เห็นความจริงอยู่ตลอดเวลาของคิดทำให้เขาสะกิดหลังบุญคำแล้วชี้มือไปยังตำแหน่งที่ห่างกันเพียงแค่วาเดียวเท่านั้นตีบุ้ยตีบ่ายเหมือนจะถามให้แน่ใจว่าภายใต้ใบไม้ที่ปกคลุมอยู่นั้นเป็นโพรงของต่อหลุมจริงหรือเปล่าแต่เท่าเข้าใจเจตนานั้นดีแล้วก็เป็นคนจริงเหมือนกันแกพยักหน้ารับพร้อมกับไปย่องเข้าไปย่องเข้าไปนั่งยองๆอยู่ชิดปากหลุมหากิ่งไม้แห้งอันยาวประมาณช่วงแขนดุ้นเท่านิ้วก้อยค่อยๆแย่ลงไปที่พื้นนั้นทีละน้อยให้ทุกคนดูปรากฏว่าแกสามารถจะแย่กิ่งไม้ยาวนั้นลงไปได้ลึกจนเกือบจะสุดมือที่ถืออยู่แสดงว่ามีหลุมหรือโพรงซ่อนอยู่ใต้สิ่งปกคลุมนั้นจริงซึ่งก็ยังไม่ทราบว่ามันจะลึกสักเท่าไหร่เพราะสุดปลายไม้ที่แย่ลงไปแล้วยังไม่พบก้นหลุมและตาเท่าก็ตีภาษาใบ้กับคิดทำนองท้าให้ก้าวเข้ามาเหยียบทดลองดูนายผมทรงลานบินทำตาเหลือกโบกมือปฏิเสธโดยเร็วพร้อมกับห่อไหลลงอย่างสยดสยองของจริงนาในห้างไม่ใช่ของที่จะมาโกหกกันเล่นพลัวเดียวเท่านั้นแหละถ้าร่วงลงไปรับรองนับหนึ่งยังไม่ทันถึงสิบเลยเหลือแต่กระดูกนะเอาหูแนบฟังอยู่นี่ก็ได้ยินเสียงของพวกมันคุยกันพึมพำแซดไปหมดอยู่นี่ไม่เชื่อมาลองฟังดูสิแกบอกมาเบาๆแล้วเอื้อมมือมาฉุดมือคิดเพื่อให้หมอบเอาหูแนบดินฟังอย่างแกนายคิดสะบัดมือโดยเร็วและล่ำและลักร้องโนลั่นแม้จะอยู่ในภาวะตึงเครียดทางอารมณ์อย่างเต็มที่ทุกคนยังอดหัวเราะในอาการของบุญคำกับคิดเสียมิได้เอาหมดแต่ชักช้าอยู่นั่นแหละบุญคำหาทางรีบไปให้พ้นจากบริเวณนี้ซะโดยเร็วเถอะคริสติน่าร้องเตือนมาแต่เท่าจอมโจ๊กแห่งไพรกว้างจ
ึงลุกขึ้นโดยทิ้งไม้ที่ค่อยๆบรรจงแย่ลงไปให้ติดคาอยู่ในลักษณะเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการไหวตัวกระตกกระตากจากไอ้พวกต่อหลุมซึ่งยังสงบกันอยู่ใต้พื้นดินแล้วก็ย่องนำต่อไปบัดนี้ฝ่ายอเมริกันทั้งสี่และแม้แต่เชิดบุตรก็ไม่ต้องการจะอยากรู้อยากเห็นหรือพิสูจน์เกี่ยวกับสัตว์ร้ายใต้แผ่นดินที่อยู่กันเป็นหลุมนั้นอีกต่อไปมีความคิดแต่จะผ่านพ้นบริเวณพวกมันไปซะโดยเร็วเป็นเวลาเกือบ10นาทีเต็มๆบุญคำจึงถอนใจออกมาได้โล่งอกเมื่อมาหยุดยืนอยู่ใกล้เคียงกับชายดงทึบและเห็นมืดทะมึนอยู่ข้างหน้าขณะนั้นเองเสียงระพินก็ดังมาจากวิทยุทุกเครื่องที่ประจำตัวแต่ละบุคคลอยู่ในขณะนี้มาถึงไหนกันแล้วทำไมถึงได้ช้านักล่ะทั้งหมดไหวตัวด้วยความตื่นเต้นยินดีทันทีบุญคำยกวิทยุในมือขึ้นนายตอนนี้บุญคำพาพวกนายห้างพ้นบริเวณต่อหลุมออกมาแล้วล่ะแต่ยังไม่เห็นดงต้นรังตังช้างไม่รู้จะตัดเข้าไปทางด้านไหนดีตอนนี้นายอยู่ที่ไหนล่ะเสียงจุปากลั่นมาแล้วกันสงสัยจะเดินตามมาผิดเส้นทางซะแล้วล่ะบุญคำถ้ามาตามที่ฉันบอกจะผ่านบริเวณต่อหลุมเพียงไม่กี่หลุมเท่านั้นแหละและส่วนใหญ่จะเป็นดงรังตังช้างเห็นเต็มพืชไปหมดนี่แปลว่าเดินเฉียงไปทางด้านตะวันออกแล้วสิตาเท่าทำหน้าลึกหลักแงนมองดูตะวันกลางฟ้าเหมือนจะหาทิศสแตนลีย์ก็รีบพูดโดยเร็วโดยขอวิทยุไปจากมือเชิดบุตรระพินนี่ผมพูดนะเราใช้เวลานานมากในการผ่านบริเวณของต่อหลุมซึ่งพบอยู่มากมายเต็มไปหมดบุญคำพาเดินผ่านปากหลุมของมันไปแต่ละหลุมทีเดียวไม่ต่ำกว่า 20-30 หลุมขนาดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเราตามรอยคุณได้เฉพาะขนาดที่เดินลงเนินเท่านั้นพอมาถึงที่โล่งคำหาอะไรไม่พบแล้วนอกจากบุญคำจะพยายามหาทางเองจากคำบอกเล่าของคุณผมบอกเขาแล้วว่าให้ยึดด้านเหนือตลอดที่แปลว่าคงจะเบี่ยงออกทางตะวันออกเฉียงเหนืออ่ะแต่ไม่เป็นไรก็ใกล้ๆแค่นี้เองใจเย็นๆไว้บุญคำประโยคหลังเขาเรียกคนของเขาครับนายจะอยู่ไหนก็ตามนะขณะนี้ให้หันหน้าเข้าดงทำมุมให้ตรงกับทิศเหนือจะเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งสูงโดดเดี่ยวกว่าทุกต้นพุ่มด้านบนนะแบ่งเป็น3พุ่มเหมือนฉัตรเห็นยังอ๋อเห็นแล้วนายเห็นแล้วนั่นแหละตัดตรงไปที่ตำแหน่งได้เลยฉันกำลังยืนอยู่ที่ปลวกใหญ่ริมทางด่านห่างจากโคนต้นไม้นั้นไม่มากนักนะพอมาถึงก็จะเห็นกันเองไม่ต้องรีบด่วนเกินไปนักนะช้าเร็วแค่ไหนก็สุดแต่ทางที่บุญคำจะบุกเข้ามาแล้วกันในการในห้างบุญคำรู้จุดหมายแน่นอนแล้วบุญคำร้องออกมาอย่างยินดีโบกมือแล้วออกนำอ้าวตรงไปยังจุดหมายนั้นทันที

หนทางที่ตัดผ่านไปนั้นมีใบไม้ประเภทเป็นพิษคันอย่างรุนแรงขึ้นอยู่ประปรายกระชี้ให้คณะทุกคนดูและเตือนให้ระวังไม่ให้เฉียดเข้าไปใกล้และชั่วไม่นานทั้งคณะก็เหยียบเข้าสู่ชายดงทึบอันครึมสลัวเต็มไปด้วยเถาวัลย์และไม้ใหญ่น้อยประเภทเบญจพรรณกลิ่นของใบไม้เน่าที่โถมทับกันชั่วกับชั่วกันทำให้รู้สึกตะครั่นตะครอและอึดอัดยังไงบอกไม่ถูกจำพวกเห็ดรามองเห็นขึ้นอยู่ตามพื้นและโคนไม้ทั่วไปบุญคำนำบุกไปตามกองใบไม้ที่สุมกันหนาทึบพอเดินย่ำก็จมเกือบถึงเข่านั้นไปเบื้องหน้าพร้อมกับร้องวู้วู้ไปตลอดทางไม่ดังนักครู่เดียวก็ได้ยินเสียงตอบมาจากวิทยุว่าอย่าร้องเป็นชนีอยู่งั้นเลยบุญคำฉันอยู่ตรงนี้แหละซ้ายมือข้างจอมปลวกใหญ่ไงทุกคนหันขวับก็มองเห็นร่างของสุภาพบุรุษไพรยืนสูบบุหรี่อยู่ตรงมูลดินสูงตำแหน่งหนึ่งไม่ห่างออกไปเท่าไหร่นักต่างอุทานออกมาด้วยความดีใจพลูกันเข้าไปทันทีพร้อมกับร้องทักจอมพรานคอนไรเฟิลไว้ในแขนข้างหนึ่งสีหน้าเขายังอยู่ในอาการปกติยากที่จะอ่านได้เหมือนเคยแต่ในขณะที่ทั้งหมดพากันตรงเข้าไปรายล้อมนั้นเขายิ้มให้นิดหนึ่งมองสำรวจดูคนเหล่านั้นซึ่งเห็นชัดว่ามีริ้วรอยของการหัวร่างข้างแตกถลอกบอกเปิกและเสื้อผ้าก็ขาดกันกระรุ่งกระริ่งแทบทุกคนแม้กระทั่งบุญคำเองแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรทั้งสิ้นเพราะได้ทราบข่าวความฉุกละหุกที่พวกนั้นเผชิญหน้ากับไอ้งาดำจากการโต้ตอบทางวิทยุล่วงหน้าแล้วบริเวณที่ระพินยืนรออยู่นอกจากเบื้องบนสูงขึ้นไปซึ่งถูกบดบังไว้ด้วยกิ่งไม้ขนาดใหญ่คลุมเป็นหลังคาอยู่แล้วมันเป็นดงของต้นไม้ชนิดหนึ่งมีขนาดลำต้นไม่สูงใหญ่นักขึ้นอยู่เป็นดงก่อนที่ใครทุกคนจะได้เอ่ยคำใดออกมาพรานใหญ่ส่งกระติกน้ำส่วนตัวของเขาไปให้สองสาวก่อนเหมือนจะรู้ใจอยู่แล้วคริสติน่าเป็นคนรับมาเป็นคนแรกแต่ส่งไปให้เบลก่อนแม่ผมแดงพึมพำอะไรออกไปจากลำคออันแห้งผากแล้วกรอกน้ำดื่ม 3-4 อึกจากนั้นคริสติน่าจึงรับไปดื่มกลั้วคอเล็กน้อยต่อมาจึงส่งเวียนมายังคีตสแตลีและเชิดบุตรซึ่งดื่มกันพอประทังกระหายเท่านั้นความเหน็ดเหนื่อยความร้อนผสมกับความเกรงอันเกิดจากที่ต้องระมัดระวังตัวกันทุกฝีก้าวย่างขณะเดินผ่านเขตต่อหลุมทำให้คนเหล่านั้นอิดโรยเหนื่อยอ่อนแทบจะหมดแรงโชคดีมากครับที่พวกท่านทุกคนไม่ได้รับอันตรายมากมายอะไรขณะที่ถูกกลิ้งก้อนหินเข้าใส่เขาเอ่ยยิ้มขึ้นเป็นประโยคแรกและก็โชคดีมากที่สุดครับที่พวกเราได้มาเห็นคุณในสภาพปกติเรียบร้อยทุกอย่างภายหลังจากได้ยินเสียงไรเฟิล2นัดแล้วก็เงียบฉี่ไปเลยเรียกวิทยุก็ไม่ได้รับตอบเอาละเพื่อนยากเดี๋ยวนี้เราก็มาพบคุณพร้อมหน้าแล้วพร้อมทั้งปัญหามากมายเหลือเกินที่ต้องการจะรู้จักคุณหัวหน้าคณะพูดโดยเร็วจ้องหน้าเขาเขม็งทุกคนเห็นกิ่งไม้สดๆที่ถูกโยนลงไปแช่อยู่ในแอ่งบนเนินนั่นแล้วใช่ไหมครับใช่เราเห็นคิดบอกขอบๆเบาลมออกจากปากไล่ความอบอ้าวภายในระพินไพรวันไม่กล่าวอะไรในขณะนั้นหากแต่ชี้มือเป็นมุม45องศาจากตำแหน่งที่เขายืนอยู่ขึ้นไปยังกิ่งตอนบนของต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ห่างออกไปนักทั้งหมดเหลียวตามแล้วจ้องอุทานออกมาเบาๆว่ากิ่งไม้มีรอยหักสดๆ

ทุกคนเห็นกิ่งไม้สดๆที่ถูกโยนลงไปแช่อยู่ในแอ่งบนเนินนั่นแล้วใช่ไหมครับใช่เราเห็นคิดบอกขอบๆเป่าลมออกจากปากไล่ความอบอ้าวภายในรพินไพรวันไม่กล่าวอะไรในขณะนั้นหากแต่ชี้มือเป็นมุม45องศาจากตำแหน่งที่เขายืนอยู่ขึ้นไปยังกิ่งตอนบนของต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ห่างออกไปนักทั้งหมดเหลียวตามแล้วจ้องอุทานออกมาเบาๆว่ากิ่งไม้มีรอยหักสดๆระพินออกเดินนำทุกคนตรงไปยังโคนต้นต่างตามกันเข้าไปทั้งหมดพร้อมกับแงนดูยางบางส่วนของมันยังหยดลงมาที่พื้นเบื้องล่างรอยกิ่งหักหรือฉีกกระชากหลุดไปจากลำต้นนั้นเป็นกิ่งแยกสาขาของแกนลำต้นมีขนาดเกือบเท่าโคนขาอ่อนแสดงว่าเป็นกิ่งใหญ่แข็งแรงมากเมื่อรพินนำมาหยุดยืนอยู่ใต้ต้นโดยใช้มือกันไม่ให้ใครเข้าไปยืนอยู่ใต้บริเวณหักซึ่งยังมีน้ำยางหยดอยู่นานๆครั้งเขาใช้ไรเฟิลที่ถืออยู่ในมือจับโคนผ่านท้ายไว้แล้วชูสูงขึ้นไปเพื่อเปรียบเทียบกับตำแหน่งที่ถูกหักให้ทุกคนเห็นซึ่งปรากฏว่าภายหลังเมื่อส่งไรเฟิลวัดเทียบขึ้นไปแล้วมันมีระดับสูงกว่าอีกตั้ง 3-4 ฟุตสแตนลีย์เอามือลูบปลายคางแงนดูคนอื่นๆก็จ้องขมวดคิ้วแล้วหันมาจับที่หน้าพรานใหญ่เป็นตาเดียวถ้าหากว่าเราจะไปเอากิ่งไม้ที่พวกคุณทุกคนมองเห็นทิ้งแช่น้ำอยู่ในแอ่งน้ำบนเนินกิ่งนั้นนำกลับมาต่อกับรอยหักของกิ่งต้นนี้ก็จะพิสูจน์ได้ทันทีว่ามันเป็นกิ่งเดียวกันมันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งภาษาทางพฤกษศาสตร์เขาจะเรียกว่าอะไรผมไม่ทราบแต่ทราบและคุ้นเคยกับมันดีว่ามันเป็นไม้ที่มียางมากแล้วยางของมันก็เป็นพิษเบื่อเมาอย่างรุนแรงที่สุดตำแหน่งที่เราเห็นรอยหักอยู่นี่ก็ดีหรือลักษณะที่มันถูกนำไปทิ้งแช่น้ำในอ่างก็ดีเป็นระยะเวลาสดๆร้อนๆไม่เกินชั่วโมงมานี่เองครับจอมพรานบอกกับทุกคนซึ่งยังยืนอึ้งงุนงงกันอยู่ชนิดไม่สามารถจับต้นชนปลายได้ถูกใครเป็นคนมาหักกิ่งไม้นั่นแล้วนำไปทิ้งไว้ในแอ่งน้ำน่ะมันเป็นกิ่งไม้ขนาดใหญ่ไม่น้อยทีเดียวและระดับจากที่พวกเรายืนอยู่นี่ก็สูงมากกล่าวว่าประมาณเกือบ10ฟุตจากระดับพื้นน่ะอิซาเบลครางออกมาแล้วมันก็ต้องมีแรงอย่างมหาศาลด้วยกิ่งไม้น่ะมันไม่ใช่เล็กๆนะคริสติน่าโผล่ออกมาเร็วปรือแทนคำตอบระพินชี้ให้ทุกคนดูที่พื้นรอบๆ บริเวณซึ่งครั้งแรกยังไม่ทันมีใครสนใจสังเกตเห็นจากรอยใบไม้ยุ่ยอ่อนนุ่มที่ทับถมกันมานานปรากฏหลุมรอยตีนช้างขนาดมหึมาตัวหนึ่งย่ำมาเป็นทางทั้งหมดอุทานออกมาเป็นคำเดียวกันอีกอย่างตกใจขณะที่พวกท่านวิทยุบอกผมมาเมื่อครู่นี้ว่าทุกท่านมองเห็นไอ้งาดำแล่นสวนลงไปโดยยืนยันว่ามันเป็นช้างขนาดใหญ่หรือเกินผมเองยังไม่มีโอกาสได้เห็นตัวมันแต่ก่อนออกเดินทางมาครั้งนี้ผมก็เคยบอกกับท่านไว้แล้วว่ารอยเท้าช้างขนาดที่คนจะลงไปนั่งขัดสมาธิได้ของดงที่เราจะเดินผ่านไปนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดและพวกท่านก็ยังไม่ค่อยเชื่อกันนักเดี๋ยวนี้นอกจากไอ้งาดำที่เห็นแล้วรอยเท้าที่เห็นอยู่นี่หวังว่าพวกท่านคงจะเชื่อสักทีอ่ะบุญคำลงไปนั่งขัดสมาธิในรอยตีนน่ะสิประโยคหลังเขาหันไปสั่งคนของเขาแต่พรานเท่าสมุนขวากระโดดลงไปนั่งขัดสมาธิตรงรอยตีนช้างที่เห็นฝังจมอยู่ในกองใบไม้นั่นทันทีปรากฏว่าตัวของแกผลุบลงไปตามรอยที่ย่ำไว้นั้นจนถึงเอวและแกก็รีบตะเกียกตะกายลุกขึ้นมาโอ้โหหัวหน้าคณะร้องออกมาเบิกตากว้างมองรอยนั้นเขม็งแล้วเงยหน้าขึ้นไปยังตำแหน่งกิ่งไม้หักนั่นอีกครั้งกระพินไอ้คุณหมายความว่าไอ้
้งาดำที่แล่นสวนเราลงไปเมื่อครู่นี้มันมาหักกิ่งไม้มีพิษที่นี่แล้วนำลงไปแช่ทิ้งไว้ในแอ่งน้ำนั่นเหรอจอมพรานกระดกปลายลิ้นออกมาเกลี่ยริมฝีปากด็อกเตอร์ครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นไอ้งาดำหรือเปล่าแต่จากร่องรอยที่เห็นอยู่นี่บอกได้ว่าเป็นช้างใหญ่ตัวหนึ่งก็เจ้าของรอยตีนที่เห็นอยู่นี่แหละครับได้มาหักกิ่งไม้มีพิษต้นนี้แล้วใช้งวงจับกิ่งที่หักขึ้นนำขึ้นไปทิ้งไว้ในแอ่งน้ำบนเนินเพื่อทำน้ำแอ่งนั้นให้กลายเป็นพิษใช้ดื่มกินไม่ได้อย่างน้อยก็เป็นเวลาไม่น้อยกว่า1สัปดาห์จนกว่าพิษจะจางหมดไปเป็นการวางยาเบื่อเราหรือใครก็ตามที่ผ่านมาตามเส้นทางนี้เป็นการกระทำที่เต็มไปด้วยแผนชั่วร้ายซึ่งธรรมชาติของช้างธรรมดาจะทำไม่ได้นอกจากจะมีอะไรดลใจบังคับอยู่และขณะที่มันมาหักกิ่งไม้นี่จนกระทั่งนำขึ้นไปทิ้งแช่ไว้ในแอ่งจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนั่งอยู่บนคอมันและบังคับมันเหมือนควานที่บังคับช้างอะไรสักอย่างหนึ่งคุณหมายถึงอะไรระพินคริสติน่าเบลและเชิดบุตรถามพรวดขึ้นพร้อมกันผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันครับว่ามันคืออะไรแต่เดี๋ยวผมจะนำไปให้ท่านดูนะครับและเจ้าสิ่งนั้นนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุของเสียงไรเฟิลสองนัดของผมที่พวกท่านได้ยินผมแน่ใจว่าผมจับหรือหยุดมันไว้ได้แล้วอย่างน้อยก็ชั่วขณะเพื่อพวกท่านได้มาเห็นกระตาเป็นหลักฐานเชิญครับอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองตามผมมาครับกล่าวจบเขาก็ทิ้งบุหรี่ลงกับพื้นใช้ท็อปเดินป่าขยี้ดับแล้วเดินนำออกจากบริเวณโคนไม้ต้นนั้นเข้าสู่เส้นทางด่านพอพ้นเงาพุ่มไม้บังเท่านั้นทั้งหมดที่ตามกันมาเป็นขบวนก็มองไปเห็นสิ่งหนึ่งชนิดที่ทำให้ทุกสายตาที่แลไปพบถึงกับผงะหลังหยุดชะงักกึกกันไปหมดราวกันนัดกันไว้พระอรหันต์เสียงเชิดวุฒิอุทานออกมาดังไม่เกินกระซิบอะไรชนิดหนึ่งและดูผาดๆในครั้งแรกเหมือนท่อนไม้เก่าๆนอนคว่ำหน้าอยู่กลางทางด่านแต่เมื่อจ้องพินิจก็เห็นว่ามันมีลักษณะเหมือนซากของมนุษย์ที่อาบยาไว้จนแทบจะกลายสภาพเป็นหินดูเหมือนจะมีอาภรณ์ห่อหุ้มร่างอยู่บ้างเหมือนกันแต่ในยามนี้ก็ได้กลืนเป็นเนื้อเดียวกับซากซะแล้วดูไม่ผิดหินสลักขณะนี้ทั้งหมดเดินตามระพินเข้ามาเห็นนั้นมันห่างแค่ 3-4 วาเท่านั้นบุญคำตาเหลือกร้องวากออกมาท่ามกลางความเงียบสงัดส่วนอเมริกันทั้ง4คนอยู่ในภาวะตะลึงไอ้ผีนรกตัวนั้นคริสติน่าหลุดปากอุทานออกมาจากริมฝีปากที่เพเยอขมุบขมิบ

0: ระหว่างที่ทุกคนยังยืนนิ่งกับที่จอมพรานเดินช้าๆเข้ามาหยุดอยู่ที่ร่างอันนอนคว่ำหน้าดุจท่อนไม้นั้นแล้วพยักหน้าเป็นสัญญาณให้ทุกคนเข้ามาใกล้ทั้งหมดเคลื่อนเข้ามาล้อมวงดูด้วยความประหลาดใจงุนงงขีดสุดคริสคุณบอกกับผมว่าคุณพอจะจำหน้าและลักษณะของมันได้ใช่ไหมเอ่ยขึ้นเบาๆมองไปยังคริสติน่าและด็อกเตอร์สแตนลีย์ผู้ที่เคยประจันหน้ากับไอ้ผีดิบซึ่งนับอายุไม่ได้ตนนั้นแล้วมาหยกหยกเมื่อคืนเดี๋ยวผมจะพลิกด้านหน้าของมันขึ้นเพื่อให้คุณตรวจดูแต่ผมแน่ใจว่ามันคงจะเป็นตัวคนละตัวกับที่เข้าไปอาละวาดในแคมป์เมื่อคืนนี้คริสติน่าสแตนลีย์และทุกคนจ้องเขม็งบุญคำเองถึงกับกระโดดเข้าไปนั่งยองๆดูซากนั้นอย่างพินิจถี่ถ้วนที่สุดท่าทางของตาพรานเท่าประหลาดใจเหลือที่จะกล่าวเงยหน้าขึ้นมองระพินแล้วก้มลงดูซากนั้นสลับกันพึมพำออกมาเบาๆเป็นภาษากะเหรี่ยงว่าน
1: ายบุญคำว่ามันคนละตัวกันกับที่เราพบนะไอตัวนี้มันเตี้ยสั้นกว่าเครื่องแต่งตัวก็ผิดกันไปคนละอย่างนะนาย
0: ระพินชัยสายตาปรามสมุนขวาของเขาไว้ไม่ให้พูดอะไรทั้งสิ้นและตนเองก็ยังไม่พูดคำใดความตื่นเต้นของคณะนายจ้างทำให้ต่างไม่ทันสังเกตหรือมิฉะนั้นก็มองข้ามไปซะว่าเมื่อยกยกนี่บุญคำส่งภาษาอะไรกับพรานเท่าม
2: ีรอยเจาะของกระสุนที่ขาพับด้านหลังทั้งสองข้าง
0: อิสเบนร้องขึ้นเชี่ยพักพวกดูรอยทะลุของรูกระสุนขนาดใหญ่ซึ่งปรากฏอยู่ยังบริเวณขาพับของสัตว์นั้นปากแผลกลมดิกเหมือนกระสุนทะลุเข้าไปในขอนไม้นั่นเองแต่ขณะนี้ทุกคนยังไม่เห็นว่ารอยทะลุออกด้านหน้าซึ่งจะตรงกับสะบ้าหัวเข่าพอดีจะอยู่ในสภาพเช่นไรเนื่องจากซากยังคว่ำหน้าอยู่คิดสะบัดหน้าเหมือนจะไล่ความมึนงงทำให้แก้มโป่งเป่าลมพรวกจากปากส่วนหัวหน้าคณะควักซิก้าออกมาค่ะ
2: เห็นจะได้คำตอบและกระมังครับว่ากระสุนไรเฟิลสองนัดที่พวกเราได้ยินเกิดจากอะไร
3: คุณยิงมาที่ไอ้ผีดิบตัวนี้ใช่ไหมยิงตามหลักเกณฑ์ที่คุณสอนเราไว้คือตัดที่ข้อพับตามแขนขาหรือทำลายส่วนศีรษะของมันใช่ไหมระพิน
0: ระพินก้มศีรษะลง
2: ใช่ครับสองรูที่เห็นอยู่นั่นคือเสียงไรเฟิลสองนัดของผมครับ
3: นี่ก็แปลว่าขณะที่คุณยิงมันกำลังเดินหรือเคลื่อนไหวอยู่และหันหลังให้คุณตัวดูจากบาดแผลรูกระสุนที่มันเจาะจากด้านหลัง
0: คิดถามเร็วปรือ
2: ถูกต้องครับผมยิงเพื่อให้มันหยุดในขณะที่มันกำลังเดินหนีเพราะไม่มีวิธีอื่นที่จะหยุดมันลงได้นัดแรกเข้าข้อพับด้านซ้ายมันเพียงแต่สุดแล้วก็ยังพยายามจะลากตัวไปอีกนัดสองจึงตัดเข้าที่ข้อพับด้านขวาก็เหมือนนั้นแหละครับมันถึงได้คว่ำหน้าพังภาพอยู่ในลักษณะที่ท่านเห็นอยู่นี่และเมื่อผมเข้ามาตรวจดูก็พบว่ามันไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าซากของอดีตมนุษย์โบราณมีลักษณะไม่ผิดอะไรกับท่อนไม้แกร่งๆท่อนหนึ่งไม่มีสัญญาณใดๆจะสอว่ามีชีวิตเลือดเนื้ออย่างคนธรรมดาเลยการยิงของผมเพียงแต่ทำให้มันล้มลงและไม่สามารถจะใช้ขาได้อีกเท่านั้นเพราะกระดูกสะบ้าหัวเข่าแหลกเมื่อหมดทางที่จะเคลื่อนไหวต่อไปได้มันก็กลายเป็นซากปริศนาให้พวกเราเห็นอยู่อย่างนี
0: ้เอาละครับก่อนอื่นผมจะพลิกด้านหน้าของมันให้พวกคุณดูนะครับ
2: จบคำพูดระพินก็พยักหน้ากับบุญคำเป็นความหมายแต่พรานเท่าก็พลิกซากนั้นให้หงายขึ้นทันทีโดยใช้พานท้ายไรเฟิลงัดซึ่งสภาพของมันดูไม่ผิดอะไรกับการงัดท่อนสูงพอซากนั้นหงายขึ้นในลักษณะแข็งทื่อทุกคนก็จ้องตะลึงอีกครั้ง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทลายคอกม้ารังมังกรรวบตัวใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ระดับสั่งการแฉใช้20ตรายางบริษัทนิติบุคคลบังหน้าเงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทต่อเดือนพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาววนาไสผู้บังคับการเฉพาะกิจผู้บัญชาการเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแถลงปฏิบัติการทลายคอกม้ารังมังกรลุยทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการฟอกเงินข้ามชาติรวบบอสใหญ่ฝั่งไทยและล่ามข้ามชาติพร้อมยึดตรายางม้านิติบุคคลกว่า20บริษัทสืบเนื่องจากปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการสืบสวนขยายผลต่อเนื่องจากกรณีตำรวจภาคหนึ่งทลายปาร์ตี้คอกม้าภูวิลล่าเมื่อเดือนมกราคม2569จับกุมบัญชีม้า9รายสร้างความเสียหายกว่า30ล้านบาทนำไปสู่การขยายผลของตำรวจภาค2ทลายขบวนการฟอกเงินฟอกคนเมื่อเดือนมีนาคม2569บุกค้นเซฟเฮาส์คอนโดหรูย่านห้วยขวางจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่ม8รายพบรูปแบบการฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์มเทรดหุ้นและซื้อทองคำและใช้โรงเรียนสอนภาษาบังหน้าเพื่อฟอกคนข้ามชาติโดยมีเงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทต่อเดือนกระทั่งเจ้าหน้าที่สืบสวนเชิงลึกสามารถถอนรากถอนโคนกลุ่มผู้บริหารจัดการเงินฝั่งประเทศไทยได้สำเร็จโดยสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาสำคัญรวม10รายทั้งชาวไทยชาวจีนและชาวกัมพูชาซึ่งปฏิบัติการสำคัญคือการบุกรวบตัวการใหญ่ระดับสั่งการฝั่งไทยได้ที่โรงแรมหรูย่านหลังสวนกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่จับกุมนายกฤตพัฒน์หรือเฟรมอายุ30ปีผู้ต้องหาที่1ตัวการหลักระดับสั่งการในไทยควบคุมและสร้างคอกม้ารวมถึงบริหารจัดการการฟอกเงินโดยรับคำสั่งตรงจากบอสจีนผู้ต้องหาที่3นายพลทวัฒน์อายุ33ปีทำหน้าที่เป็นล่ามคอยรับคำสั่งภาษาจีนจากบอสใหญ่ฝั่งกัมพูชานำมาแปลถ่ายทอดคำสั่งให้นายเฟรมโดนจับกุมที่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีและต่อมาได้จับกุมนางสาวณัฐพรอายุ24ปีผู้ต้องหาที่4แฟนสาวของนายพลทวัฒน์ซึ่งทำหน้าที่จัดหาบัญชีม้าจับกุมได้ที่จังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ต้องหารายต่างๆเจ้าหน้าที่พบตรายางและเอกสารการจดทะเบียนบริษัทมากกว่า20บริษัทซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มเครือข่ายของนายกิตพัฒน์เพื่อใช้เป็นม้านิติบุคคลและเป็นช่องทางในการนำเงินมาฟอกผ่านบัญชีบริษัทนอกจากนี้ยังพบการนำเงินที่หลอกลวงผู้เสียหายไปโอนเข้าแพลตฟอร์มการลงทุน W.เพื่ออำพรางเส้นทางการเงินก่อนกระจายเข้าสู่บัญชีม้าแถวถัดไปนำไปสู่การสืบสวนดำเนินคดีกับกลุ่มบัญชีม้าอีก28ราย3นิติบุคคลพฤติการดังกล่าวผู้ต้องหา 1-4 ที่ถูกจับได้ปฏิบัติการครั้งนี้จะอยู่ระหว่างการติดตามตัวอีก4รายถูกดำเนินคดีในข้อหาหนักร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จร่วมกันเป็นอ้างยี่ซ่องโจรและร่วมกันฟอกเงินส่วนผู้ต้องหาอีก2รายดำเนินคดีข้อหาร่วมกันเป็นอ้างยี่ซ่องโจรสำหรับผู้ต้องหารายสำคัญอยู่ระหว่างการหลบหนีและการติดตามตัวในฝั่งประเทศกัมพูชาอีก3รายประกอบด้วยอาเทาบอสใหญ่ฝ่ายการเงินที่ทำหน้าที่รับฟอกเงินดำให้แก๊งสแกมเมอร์เล่าหลงผู้ควบคุมม้ากดเงินสดและจัดหาทองคำแท่งและเปลี่ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจกัมพูชาทำหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่อยู่ฝั่งกัมพูชาจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎรพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณ ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

เมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ึ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปกป้องเมืองเศรษฐกิจ EEC ครม.เดือนหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วมระยองสร้างคลองผ่านน้ำทับมากระแมงร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินการโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมาคลองกระแมงอำเภอบ้านค่ายอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 4,400 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ5ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่สำคัญของจังหวัดระยองพื้นที่บ้านค่ายและอำเภอเมืองระยองเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากลุ่มน้ำตอนบนซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศค่อนข้างลาดชันเมื่อเกิดฝนตกหนักจะมีปริมาณน้ำไหลหลากลงสู่พื้นที่ตอนล่างอย่างรวดเร็วขณะที่คลองทับมาซึ่งเป็นคลองสายหลักมีขีดความสามารถในการระบายน้ำจำกัดประกอบกับบางช่วงยังได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำทะเลหนุนส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมสำคัญอยู่เป็นประจำสร้างความเสียหายแก่ประชาชนและภาคเศรษฐกิจในพื้นที่โครงการดังกล่าวมุ่งเสริมศักยภาพการระบายน้ำของพื้นที่ทั้งระบบโดยมีองค์ประกอบสำคัญได้แก่การขุดคลองระบายน้ำสายใหม่เพื่อผ่านน้ำส่วนเกินจากคลองทับมาไปยังคลองกระแมงการปรับปรุงคลองกระแมงให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากขึ้นตลอดจนการก่อสร้างอาคารคับน้ำและอาคารประกอบต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและสนับสนุนการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งโครงการจะแล้วเสร็จและจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงของอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายอำเภอเมืองระยองลดความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่เกษตรกรรมระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำรองรับการพัฒนาเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองในระยะยาวจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอดีชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

าโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

เกษตรเพื่อประชาลูกหลานเกษตรกรหลายคนละทิ้งและหันหลังให้กับอาชีพเกษตรแต่มีอีกหลายคนเลือกที่จะเดินทางกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบนโยบายให้สหกรณ์ทุกจังหวัดเป็นพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือในการแนะนำการใช้เทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำรวมถึงการแปรรูปและการตลาดให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมสำรวจความต้องการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยด้วยต้นทุนต่ำส่งเสริมการตลาดทั้งในและนอกจังหวัดรวมถึงตลาดออนไลน์สหคุณแผนใหญ่วิศวกรหนุ่มจากจังหวัดกาญจนบุรีที่ใช้เวลาว่างหลังจากงานประจำทำเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่10ไร่ปลูกเผือกอ้อยกล้วยเพื่อนำมาแปรรูปแป้งเผือกแป้งกล้วยน้ำว้าเป็นทางเลือกใหม่แทนแป้งสาลีในการทำขนมพร้อมติดตั้งระบบปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยอนาคตจะขยายพื้นที่เป็น25ไร่เป็นโคกหนองนาโมเดลเช่นเดียวกับชูศักดิ์แสงอาทิตย์ชาวอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเพราะอยากได้พี่เลี้ยงและเครือข่ายเกษตรกรให้คำแนะนำด้านการแปรรูปผลผลิตและช่องทางการตลาดกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประสานหน่วยงานต่างๆเข้าสนับสนุนให้ความรู้ในการปลูกพืชและการทำปศุสัตว์ในรูปแบบเกษตรผสมผสานทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและผู้บริโภคสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทลายขบวนการศูนย์สุขภาพปลอมจีนหลอกลวงผู้สูงอายุล้างพิษลำไส้ด้วยซีอิ๊วดำอึ้งเปิดบริการมากถึง20แห่งเผยเหยื่อสูญเงินรวมแล้ว50ล้านบาทจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย30รายสื่อต่างประเทศเปิดโปงขบวนการศูนย์สุขภาพปลอมในจีนหลอกลวงผู้สูงอายุโดยโปรแกรมล้างพิษลำไส้โดยนำซีอิ๊วดำผสมในน้ำสวนล้างลำไส้สร้างความเสียหายรวมกว่า10ล้านหยวนหรือราว50ล้านบาทคดีนี้ถูกเปิดโปงครอบครัวของหญิงวัย60ปีรายหนึ่งพบว่าเธอใช้เงินไปกว่า7แสนหยวนหรือราว 3.4 ล้านให้กับศูนย์สุขภาพดังกล่าวโดยพนักงานใช้วิธีสร้างความไว้วางใจดูแลเอาใจใส่จำวันเกิดลูกค้ารวมถึงทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นมากกว่าคนในครอบครัวจนยอมซื้อคอร์สรักษารายการที่มีราคาสูงถึงหลักหมื่นหยวนต่อครั้งการสอบสวนพบว่าขบวนการนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุมีฐานะดีโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ลำพังหรือผู้ที่มักอยู่โดดเดี่ยวแม้จะมีลูกหลานก็ตามกลุ่มมิจฉาชีพจะจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีและเชิญผู้เชี่ยวชาญปลอมมาบอกกับผู้สูงวัยว่าโรคร้ายจำเป็นต้องรักษาระยะยาวพร้อมใช้การล้างลำไส้ที่ผสมซีอิ๊วดำเพื่อหลอกให้เห็นสิ่งที่อ้างว่าเป็นสารพิษในร่างกายตำรวจระบุว่าเครือข่ายดังกล่าวมีร้านปลอมเป็นศูนย์สุขภาพมากกว่า20แห่งกระจายอยู่หลายเขตในกรุงปักกิ่งและมียอดเงินหมุนเวียนสูงผิดปกติกว่า30ล้านหยวนโดยมีเหยื่อบางรายสูญเงินมากกว่า2ล้านหยวนขณะที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าขบวนการช่อโกงขนาดใหญ่นี้อาศัยความกลัวเรื่องสุขภาพและความเหงาของผู้สูงอายุเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงกรณีนี้สร้างความกังวลอย่างมากในสังคมจีนซึ่งมีประชากรผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปราว323ล้านคนหรือคิดเป็น 23% ของประชากรทั้งประเทศและกว่า 60% เป็นผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่ตามลำพังหรือแยกจากบุตรหลานชาวเน็ตจำนวนมากเรียกร้องให้ภาครัฐเพิ่มการกำกับดูแลธุรกิจสุขภาพและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหลอกลวงในลักษณะนี้อีกในอนาคตจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

าโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: านชอชื่อ
1: จอจานชอชิงชอช้างซอโซชอกระเชอเอ๋คำว่าชอกระเชอหมายถึงอะไรนะ
2: ชอเชอจ้ะไม่ใช่กระเชอคำว่าเชอมาจากคำในภาษาเขมรหมายถึงต้นไม้ในภาษาไทยใช้พยัญชนะตัวนี้ในคำไม่กี่คำและต้องอ่านว่าชอเชอไม่ใช่ชอกระเชอนะ
3: แต่ฉันเคยได้ยินคำว่ากระเชอนะ
2: อ๋อมีจ้ะแต่กระเชอคำนี้เขียนกอไก่รอเรือสระอะสระเอชอช้างออ่างเป็นคำเรียกภาชนะสารชนิดหนึ่งสำหรับใส่ของก้นเป็นสี่เหลี่ยมปากกลมก้าแต้มเคยได้ยินสำนวนว่ากระเชอก้นรั่วไหมล่ะ
1: เคยได้ยินสิกระเชอก้นรั่วก็หมายถึงฟุ่มเฟือยเป็นสำนวนที่ใช้ตำหนิคนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
2: เชอหมายถึงต้นไม้พยัญชนะตัวที่12ในภาษาไทยต้องอ่านว่าชอเชอ
4: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทลายขบวนการศูนย์สุขภาพปลอมจีนหลอกลวงผู้สูงอายุล้างพิษลำไส้ด้วยซีอิ๊วดำอึ้งเปิดบริการมากถึง20แห่งเผยเหยื่อสูญเงินรวมแล้ว50ล้านบาทจับกุมผู้ต้องสงสัย30รายสื่อต่างประเทศเปิดโปงขบวนการศูนย์สุขภาพปลอมในจีนหลอกลวงผู้สูงอายุโดยโปรแกรมล้างพิษลำไส้โดยนำซีอิ๊วดำผสมในน้ำสวนล้างลำไส้สร้างความเสียหายรวมกว่า10ล้านหยวนหรือราว50ล้านบาทคดีนี้ถูกเปิดโปงครอบครัวของหญิงวัย60ปีรายหนึ่งพบว่าเธอใช้เงินไปกว่า 700,000 หยวนหรือราว 3.4 ล้านให้กับศูนย์สุขภาพดังกล่าวโดยพนักงานใช้วิธีสร้างความไว้วางใจดูแลเอาใจใส่จำวันเกิดลูกค้ารวมถึงทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นมากกว่าคนในครอบครัวจนยอมซื้อคอร์สรักษารายการที่มีราคาสูงถึงหลักหมื่นหยวนต่อครั้งการสอบสวนพบว่าขบวนการนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุมีฐานะดีโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ลำพังหรือผู้ที่มักอยู่โดดเดี่ยวแม้จะมีลูกหลานก็ตามกลุ่มมิจฉาชีพจะจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีและเชิญผู้เชี่ยวชาญปลอมมาบอกกับผู้สูงวัยว่าโรคร้ายจำเป็นต้องรักษาระยะยาวพร้อมใช้การล้างลำไส้ที่ผสมซีอิ๊วดำเพื่อหลอกให้เห็นสิ่งที่อ้างว่าเป็นสารพิษในร่างกายตำรวจระบุว่าเครือข่ายดังกล่าวมีร้านปลอมเป็นศูนย์สุขภาพมากกว่า20แห่งกระจายอยู่หลายเขตในกรุงปักกิ่งและมียอดเงินหมุนเวียนสูงผิดปกติกว่า30ล้านหยวนโดยมีเหยื่อบางรายสูญเงินมากกว่า2ล้านหยวนขณะที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าขบวนการช่อกงขนาดใหญ่นี้อาศัยความกลัวเรื่องสุขภาพและความเหงาของผู้สูงอายุเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงกรณีนี้สร้างความกังวลอย่างมากในสังคมจีนซึ่งมีประชากรผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปราว323ล้านคนหรือคิดเป็น 23% ของประชากรทั้งประเทศและกว่า 60% เป็นผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่ตามลำพังหรือแยกจากบุตรหลานชาวเน็ตจำนวนมากเรียกร้องให้ภาครัฐเพิ่มการกำกับดูแลธุรกิจสุขภาพและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหลอกลวงในลักษณะนี้อีกในอนาคตจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอดีชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน พื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

การแข่งขันที่แสดงออกถึงพละกำลังความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจรวมถึงการควบคุมสมดุลของร่างกายเพื่อช่วงเวลาไม่กี่วินาทีในการตัดสินกับน้ำหนักหลายร้อยกิโลกรัมที่ยกขึ้นสูงสุดแขนเหนือหน้าอกนักกีฬาในท่านอนดันวินาทีที่จะถูกตัดสินว่าคุณทำได้หรือไม่ได้การแข่งขันกีฬายกน้ำหนักเป็นกีฬาที่ได้มีพัฒนาการและปรับปรุงมาตรฐานต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันจนกลายเป็นหนึ่งในกีฬาที่มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากในแต่ละครั้งและมีการจัดการแข่งขันต่อเนื่องมายาวนานกฎกติกาการแข่งขันมีการแบ่งประเภทของความพิการและแบ่งรุ่นในส่วนของน้ำหนักตัวของนักกีฬาในประเภทชายและหญิงด้วยวิธีการยกน้ำหนักนักกีฬาทุกคนจะต้องนอนบนเตียงนอนดันแบบกว้างและยาวพิเศษและอาจจะมีการรัดขาไว้เพื่อเสถียรภาพของร่างกายช่วงล่างรวมถึงจะมีเจ้าหน้าที่สปอร์เตอร์โหลดเดอร์ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อคอยเซฟบาร์ยกน้ำหนักด้านซ้ายและขวาเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยของนักกีฬาทุกครั้งแข่งขันกันมีประเภทเดียวคือท่า Bench Press คือการนอนราบไปบนเตียงนอนดันและทำการยกบาร์น้ำหนักบริเวณเหนือหน้าอกจนไปจบที่ท่าแขนสองข้างเหยียดตรงพร้อมกันแล้วกรรมการผู้ตัดสินจะให้สัญญาณเก็บบาร์ยกน้ำหนักและตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านนักกีฬาแต่ละคนจะมีโอกาสยกได้ทั้งหมด3ครั้งในกรณีที่ทำการยกที่น้ำหนักเท่ากันนักกีฬาที่มีล็อตนัมเบอร์มากกว่ายกขึ้นก่อนเป็นผู้ชนะสถิติที่น่าสนใจอินโดนีเซียเวียดนามและมาเลเซียเป็น3ประเทศที่มีนักกีฬาทำผลงานได้ดีในการแข่งขันกีฬาชนิดนี้ประเทศไทยฟิลิปปินส์และสิงคโปร์มีความพยายามในการสนับสนุนและพัฒนานักกีฬายกน้ำหนักอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในบางรายการ

0: จริงสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปกป้องเมืองเศรษฐกิจ EEC ครม.เดือนหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วมระยองสร้างคลองผ่านน้ำทับมากระแมงร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินการโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมาคลองกระแมงอำเภอบ้านค่ายอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 4,400 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ5ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่สำคัญของจังหวัดระยองพื้นที่บ้านค่ายและอำเภอเมืองระยองเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากลุ่มน้ำตอนบนซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศค่อนข้างลาดชันเมื่อเกิดฝนตกหนักจะมีปริมาณน้ำไหลหลากลงสู่พื้นที่ตอนล่างอย่างรวดเร็วขณะที่คลองทับมาซึ่งเป็นคลองสายหลักมีขีดความสามารถในการระบายน้ำจำกัดประกอบกับบางช่วงยังได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำทะเลหนุนส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมสำคัญอยู่เป็นประจำสร้างความเสียหายแก่ประชาชนและภาคเศรษฐกิจในพื้นที่โครงการดังกล่าวมุ่งเสริมศักยภาพการระบายน้ำของพื้นที่ทั้งระบบโดยมีองค์ประกอบสำคัญได้แก่การขุดคลองระบายน้ำสายใหม่เพื่อผ่านน้ำส่วนเกินจากคลองทับมาไปยังคลองกระแมงการปรับปรุงคลองกระแมงให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากขึ้นตลอดจนการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและสนับสนุนการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งโครงการจะแล้วเสร็จและจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงของอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายอำเภอเมืองระยองลดความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่เกษตรกรรมระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำรองรับการพัฒนาเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองในระยะยาวจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ที่ไม่ต้องไปพิศวงตามคำของใครๆว่าอย่างนี้อย่างนี้ที่จะพึงรู้ได้ที่ตนเองโดยที่ให้มีสติกับสัมปชัญญะคือความระลึกและความรู้ตัวความรู้พร้อมในทุกๆสิ่งทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตและทั้งที่เป็นปัจจุบันโดยที่ปฏิบัติบรรเทาละความยินดีเพลิดเพลินความติดในส่วนสิ่งเหล่านั้นเมื่อมีธรรมะเป็นเครื่องรู้อย่างนี้มีสติไม่ประมาทไม่มัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินก็จะละทุกข์ได้การที่มาทำสติความระลึกได้พร้อมทั้งสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายที่มาประสบพบผ่านส่วนที่เป็นอดีตก็ไม่หน่วงเอาไว้ปล่อยให้เป็นอดีตคือให้ล่วงไปส่วนที่เป็นอนาคตก็ไม่หวังและแม้ส่วนที่เป็นปัจจุบันก็ให้รู้จักว่าเป็นปัจจุบันธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปเช่นเดียวกับส่วนที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้วส่วนที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงมีสติกำหนดพิจารณาอยู่ในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายอย่างนี้เป็นอดีตก็ปล่อยให้เป็นอดีตไปให้รู้ว่าอดีตก็ดับไปแล้วเป็นอนาคตก็ยังไม่หวังเพราะยังให้รู้ว่ายังไม่มาถึงและที่เป็นปัจจุบันก็ไม่ยึดเพราะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะต้องดับไปเช่นเดียวกันเมื่อเป็นดังนี้แล้วความคล้องความติดในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายก็ไม่มีเมื่อไม่คล้องไม่ติดทุกข์ทั้งหลายก็ไม่เกิดและเมื่อละความคล้องความติดได้หมดก็เป็นอันว่าข้ามห่วงแห่งความทุกข์ได้ทั้งหมดดังที่ได้ตรัสย้ำในที่สุดว่าตรัสว่าบุคคลผู้ปฏิบัติจนเป็นผู้ที่ปราศจากตัณหาความดิ้นรนทยานอยากไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกระทบใจไม่มีความหวังทะเยอทะยานอยากต่างๆว่าได้ข้ามชาติชราได้ดังนี้แม้ว่าจะยังไม่ปราศจากตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากแต่ว่ามีสติสัมปชัญญะกับมีปัญญารู้จักพิจารณา ให้เห็นสัจจะคือความจริงในสิ่งทั้งหลายอยู่แม้ตามที่ตรัสสอนก็จะทำให้บรรเทาได้บรรเทาความข้องติดได้ก็บรรเทาห้วงทุกข์ได้และเมื่อทำบ่อยๆก็จะบรรเทาได้มากกิเลสแม้จะยังมีอยู่ก็ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ได้มากและความทุกข์แม้ที่มีอยู่ก็สามารถที่จะพิจารณาละได้ไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นความเป็นภูมิสติสัมปชัญญะและปัญญาในสิ่งทั้งหลายโดยรอบตัวเองนี้ดังที่ตรัสใช้คำว่าเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางโดยรอบจึงเป็นสิ่งสำคัญและการปฏิบัติดังกล่าวมานี้ก็เป็นอัตตปัจจคะคือประจักษ์เฉพาะตนเห็นได้ในปัจจุบันนี้คือเดี๋ยวนี้เองคือในขณะที่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นที่เป็นปัจจุบันธรรมอันเป็นของที่ประจักษ์เฉพาะตนเดี๋ยวนี้ในบัดนี้จึงอยู่ที่การปฏิบัติธรรมสติสัมปชัญญะกับทั้งปัญญาในสัจจะคือความจริงของสิ่งทั้งหลายรอบตัวนี้เองคือเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางโดยรอบไม่ใช่ที่ไหนไม่ใช่ที่คนอื่นแต่รอบตัวของตนเองนี้เองโดยที่คอยบรรเทาความเพลิดเพลินความติดอยู่ในสิ่งทั้งหลายรอบตัวนี้นี่แหละคือการปฏิบัติธรรมะที่เรียกว่าเป็นอัตตปัจจคะคือที่จะประจักษ์เฉพาะตนเมื่อเป็นดังนี้จึงจะได้รับผลของการปฏิบัติตั้งแต่ปัจจุบันที่ปฏิบัตินี้เองการปฏิบัติธรรมสติในสติปัฏฐานแม้ที่กำลังสวดอยู่นี้ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อความก้าวล่วงทุกข์ดังที่ได้ตรัสแสดงไว้ในคำตอบปัญหานี้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา

แม้จะเป็นกิจที่ทำแม้สิ่งที่ทำแล้วก็เป็นความรู้ที่ยังลงในอริยสัจเป็นความรู้ที่ยังลงในอริยสัจผู้ปฏิบัติจึงกำหนดได้ในลักษณะของอริยสัจว่าอริยสัจนั้นมีความจริงที่เป็นลักษณะอย่างเดียวกันนั่นเน้นถึงเรื่องที่มาที่ไปหรือว่าเหตุสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์คือที่มาของความไม่สบายกายไม่สบายใจทนทุกข์ทรมานเมื่อได้ฝึกได้ปฏิบัติปัญญาซึ่งมากำหนดได้ในเหตุและผลที่เกิดขึ้นว่าที่มาของทุกข์ทางดับทุกข์ทางพ้นทุกข์มีความจริงที่ปรากฏได้ผู้ปฏิบัติจึงเข้าใจว่าการปฏิบัตินั้นเน้นเหตุเน้นผลเน้นการกระจ่างแจ้งด้วยเหตุและผลที่มีอยู่โดยทั่วไปจึงได้ชื่อว่าหลักปฏิบัติซึ่งกล่าวด้วยความเข้าใจว่ามุ่งเพื่อการกระจ่างแจ้งในความหลงในความมืดในความบอดสิ่งที่ยังขัดยังแย้งยังหลงยังติดยังจมอยู่ให้หมดไปจากใจของแต่ละคนกล่าวได้เป็นเสียงเดียวกันว่ามีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปการปฏิบัตินั้นจึงได้ชื่อว่ามุ่งเพื่อความจริงความจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่แม้หมู่เราตายกันหมดนั่นก็คือความจริงแม้พวกเรายังอยู่กันหมดนี้ก็คือความจริงจะอยู่และตายก็เป็นความจริงทั้งนั้นสิ่งที่มีอยู่นั้นเป็นสัจธรรมจริงโดยสมมุติก็ตามจริงโดยไม่ต้องสมมุติก็ดีต่างก็เป็นความจริงทั้งนั้นในส่วนของการฝึกการปฏิบัติจึงเน้นในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเรียกว่ามีความอย่างรู้ในส่วนของรูปว่าลักษณะของรูปมีลักษณะเป็นอย่างไรเห็นจริงเห็นจังกับส่วนที่เป็นรูปมีส่วนที่ยังรู้ในเรื่องของความรู้สึกว่ามันเกิดจากเหตุอะไรมันมีอะไรเป็นที่มามันมีอะไรเป็นที่เกิดแม้ที่สุดก็ไม่หนีจากกฎพระไตรลักษณ์ในความรู้ที่เกิดขึ้นกับใจเรานั้นต่างก็เน้นในเรื่องของความรู้ที่มุ่งเพื่อกฎพระไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นความรู้ประเภทใดคดีโลกคดีธรรมก็เน้นนำในเรื่องของกฎพระไตรลักษณ์รูปังอนิจจังสิ่งที่รู้ในรูปก็บอกลักษณะมันไม่เที่ยงเวทนานิจจาสิ่งที่รู้เกิดขึ้นในตัวเราจะเป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันก็ไม่เที่ยงสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังต่างก็เห็นจริงเห็นจังว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมุ่งเพื่อความเข้าใจว่าสิ่งที่รู้ที่เห็นมันก็ไม่เที่ยงสิ่งที่รู้ได้เห็นได้มันก็ไม่เที่ยงสิ่งที่รู้ได้เห็นได้มันก็ไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจตาแล้วถ้าไปหลงยึดอยู่กับสิ่งที่รู้ผูกอยู่กับสิ่งที่รู้มันก็เป็นทุกข์โดยความเข้าใจว่ามันบังคับไม่ได้ทุกข์มีทุกข์ก็หมดสุขมีสุขก็หมดทุกข์เกิดสุขเกิดก็สลับกันไปเมื่อสุขเกิดทุกข์เกิดสลับกันไปความหมายของความเข้าใจก็ชัดเจนว่านี้คือลักษณะของอนัตตาถ้าประมวลความรู้สึกตั้งแต่หยาบละเอียดถึงที่สุดแห่งความรู้สึกที่แท้จริงเน้นในเรื่องของกฎพระไตรลักษณ์เน้นในเรื่องของกฎพระไตรลักษณ์ว่านิจตาทุกขตาอนัตตาใครจะรู้คดีโลกคดีธรรมก็รู้ได้ใครจะรู้อย่าง

0: อะไรก็รู้เถอะแต่ความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะของกฎประไตรลักษณ์ใครจะยืนยันนอนยันอย่างไรก็ไม่ว่ากันใครจะรับรองอย่างไรก็ไม่ว่ากันแต่ความรู้ความเห็นความเข้าใจทั้งหมดนั้นเป็นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดจากเป็นหมู่บ้านก็กลายมาเป็นศาลาจากศาลาก็กลายมาเป็นป่าความรู้ที่รู้ได้ในส่วนของรูปที่ปรากฏเป็นอนิจจตาทุกขตาอนัตตาทั้งนั้นที่บ้าทุกวันนี้ก็เพราะหลงยึดอยู่กับความรู้ที่โง่ทุกวันนี้ก็พอหลงยึดอยู่กับความรู้เคยรู้เคยเห็นเคยมีเคยเป็นเคยได้เคยสัมผัสหากมันไม่รู้ไม่เห็นไม่มีไม่เป็นไม่ได้และไม่ได้สัมผัสมันก็เกิดความไม่มั่นใจในข้อปฏิบัติของตัวเองว่าเอ๊ะจริงหรือไม่ทำไมไม่เหมือนกับเมื่อก่อนทำไมแตกต่างกับเมื่อก่อนทำไมถึงไม่เหมือนกับเมื่อก่อนทำไมถึงแตกต่างกับเมื่อก่อนทำไมนะทำไมถึงไม่เหมือนกับเมื่อก่อนทำไมไม่เหมือนอย่างเมื่อก่อนได้หลงยึดอยู่กับความรู้ความเข้าใจทั้งที่สัจธรรมตัวเองนั้นมันฟ้องอยู่โดยเหตุโดยผลจากกูแว่ก็กลายมาเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็แก่แล้วก็แก่ลงทุกวันนี่คือสิ่งที่พึงกำหนดได้ในปรมัตถสัจจะเป็นของจริงที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้การกำหนดรู้ในภาคปฏิบัติเป็นการกำหนดรู้ในเรื่องของกฎปฏิรักษ์ใครจะรู้ดีรู้ชั่วใครจะรู้ผิดรู้ถูกใครจะรู้อย่างไรมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดถ้าว่าเงินดีเงินก็ยังเปลี่ยนการใช้ยังมีการเปลี่ยนใช้ถ้าว่ารถดีรถก็ยังเปลี่ยนยี่ห้อใช้ถ้าว่าบ้านดีก็ยังขายบ้านและซื้อบ้านใหม่ใช้อยู่อาศัยแม้จะว่าอื่นใดก็เหมือนกันแม้จะว่าอื่นใดอย่างอื่นใดก็เหมือนกันต่างก็เห็นความจริงว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้ต่างก็รู้ความจริงว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้ว่ามันไม่มีอะไรที่ควรจะยึดสามีที่ถือว่าเป็นของเราแท้ๆเหรอก็กลายเป็นเรื่องเปลี่ยนคนใช้คนอาศัยภรรยานึกว่าของเราแท้ๆเหรอก็กลายเป็นอย่างอื่นไปในส่วนของอนิจจังนะมันมีอยู่ทั้งสามีภรรยาบุตรธิดาในส่วนของทุกขังมันก็เป็นทุกข์เพราะเรื่องสามีภรรยาบุตรธิดาในส่วนอนัตตามันก็บังคับบัญชาไม่ได้ฉันบังคับไม่ได้บังคับขู่เข็นขอร้องไม่ได้มันเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นขณะเราได้รถสีนี้มาเรายังมันไม่ดีไม่ถูกใจเราต้องเปลี่ยนใหม่อยู่นั่นแหละเราจะต้องเปลี่ยนสีรถเราอีกบ้านเราจะซื้อมาแล้วก็ไม่ถูกใจเรายังขายซื้อใหม่อันนี้จะตาทุกขตานัตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องวางไว้ตรงนี้ที่มีปัญหาหนักที่มีเรื่องใหญ่โตรู้อะไรต่อมีอะไรต่อมีมันก็เกิดขึ้นจากว่าลืมกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาลืมไปว่ามันมีลักษณะอย่างไรบางครั้งเราก็หลงบางครั้งเราก็ลืมบางครั้งเราก็จำไม่ได้บางครั้งเราก็เผลอนี่คือกฎพระไตรลักษณ์อนิจจตาทุกขตานัตตาใครจะไปบังคับบัญชาใครจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่ได้เชียวล่ะมันอยู่กันเพียงสมมุติแต่มันก็เปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่เราไม่ได้สมมุติมันอยู่ในกฎพระไตรลักษณ์คืออนิจจตาทุกขตาทั้งนั้นมีลักษณะอย่างนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นให้กำหนดได้ในข้อปฏิบัติของเราที่มีอยู่ให้กำหนดได้ในข้อปฏิบัติของเราที่เป็นอยู่อันนี้จิตตาเนี่ยมันมีลักษณะที่ไม่เที่ยงทุกขตามันมีลักษณะที่ทนไม่ได้กับสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง อนัตตาคือสิ่งที่ไม่มีใครจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องให้เป็นอย่างนั้นไม่ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ได้ที่สุดมันก็เป็นไปตามธรรมะโดยธรรมชาติของมันหมดว่าโดยส่วนโดยทั่วๆไปเป็นลักษณะอย่างนั้นในความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่โดยทั่วๆไปจึงเน้นในเรื่องของกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้สอนศาสนาถ้าไม่ยึดหลักกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วสิ่งที่กล่าวสิ่งที่แนะสิ่งที่ติงที่สอนนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องของความทุกข์พอสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นลักษณะของมันอย่างนั้นพ่อแม่ก็สอนลูกดีที่สุดแต่ลูกก็ไม่ได้เป็นดังที่สอนครูบาอาจารย์ก็พยายามคอยแนะคอยติงคอยบอกคอยเตือนก็พยายามไม่ได้หมายว่าทุกอย่างมันจะได้ดังใจยิ่งเห็นความเป็นสัจธรรมว่าอนัตตานะเอวังภาโวเป็นอย่างนั้นเอวังภาวีเป็นอย่างนี้นี้เอวังอนัตติโตไม่มีใครจะไปบังคับมันได้อย่าเจ็บอย่าปวดอย่าแก่อย่าตายอย่าจากหากจะเป็นการทุเราหรือหากจะเป็นหนักเป็นเบาหรือเป็นการชะลอได้ก็เป็นชั่วครู่ชั่วขณะชั่วยามชั่วการแต่ที่สุดของจริงก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงและสลายไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุธาตุธรรมธาตุส่วนของวัตถุก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันส่วนของธรรมมีความจริงเป็นอย่างเดียวกันในความหมายของความเข้าใจมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมดคืออนิจจตาทุกขตาอนัตตาเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เช้ายันเย็นเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เย็นยันสว่างเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบของใช้ก็เปลี่ยนแปลงสบู่ยาสีฟันเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มอื่นใดก็เปลี่ยนแปลงทำไมเปลี่ยนแปลงแล้วผิดปกติซะแล้วนะต้องเปลี่ยนแปลงอาหารการอยู่กินก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกวันที่อยู่อาศัยก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกวันไปโน่นมานี่ไปนี่มาโน่นไปโน่นมานี่ไปนี่มาโน่นไม่ได้อยู่เฉยๆละวันนึงแม้แต่ยารักษาโรคที่ใช้ก็ไม่ได้ใช้ยาขนาดเก่าชนิดเก่าอย่างเก่ามีลักษณะไม่เหมือนเดิมมีลักษณะไม่เหมือนเดิมมีลักษณะไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นในความหมายในความเข้าใจจะเป็นด้านที่อยู่เครื่องนุ่งห่มอาหารการกินยารักษาโรคแม้อื่นใดก็เห็นความเป็นสัจธรรมในตัวเราอยู่ตลอดแต่ความที่ใจเรามันไม่ยั่งถึงซึ่งความจริงที่เกิดขึ้นอยู่กับใจเราทนไม่ได้ทนไม่ไหวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ3วันกลายเป็นอย่างอื่น4วันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้แล้วมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจเราจึงบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนของรูปก็รู้อยู่ส่วนอื่นใดเหมือนกันหมดเปลี่ยนแปลงหมดโดยเฉพาะคำว่าสังขารคือจิตตสังขารตัวนี้ความคิดมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาที่เราพยายามให้อยู่จุดยืนของเราคือความดีหากจะเปลี่ยนแปลงใหม่ก็ดีขึ้นกว่าเก่าหากจะเปลี่ยนแปลงใหม่เราก็พยายามให้ดีขึ้นกว่าเก่าหากจะเปลี่ยนแปลงใหม่เราก็พยายามให้ดีขึ้นกว่าเดิมพยายามแม้มันไม่ได้ดังใจเราก็พยายามความตั้งใจที่มีการยอมรับการเปลี่ยนแปลงความตั้งใจที่มีการยอมรับสภาพของความทนได้ยากทนได้ลำบากนี่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่แม้ที่สุดเราเองก็พยายามไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นจึงมาเน้นอยู่เสมอว่าที่มันเป็นอย่างนั้นมันเพราะอะไรเพราะอำนาจของอวิชชา ความไม่รู้จริงของใจปกคลุมหุ้มห่อหัวใจคนจึงตกที่นั่งลำบากอยู่เรื่อยไปผลหมากลากไม้ออกแตกต่างตามฤดูกาลโดยเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นมีบาปกรรมผลแห่งกรรมที่ได้ทำไว้ก็ย่อมออกดอกออกผลตามกรรมตามวาระใครจะยกใครจะไม่ยกใครจะยอมรับใครจะไม่ยอมรับความจริงก็ต้องเป็นอย่างนั้นความจริงก็ต้องมีอย่างนั้นความจริงก็ตกอยู่ในฐานะอย่างนั้นความจริงก็ตกอยู่ในลักษณะอย่างนั้นในความหมายในความเข้าใจในส่วนลึกของใจนั้นต้องเห็นกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ต้องอยู่ต้องมาต้องไปนี่เพราะมันอยู่ได้โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นยัมปีชังละปฏิตัมปีทุกขังสิ่งที่หวังไม่ได้ดังใจนั้นมันก็เป็นทุกข์เราทั้งหลายธรรมะนั้นเป็นของเก่าธรรมะนั้นเป็นของจริงธรรมะนั้นเป็นทั้งที่สมมุติบัญญัติและไม่ต้องสมมุติทุกคนนั้นจะเห็นได้เป็นอย่างเดียวกันหมดต้องคอยดูต้องคอยจี้ต้องคอยไล่ทั้งที่เป็นคดีโลกคดีธรรมทั้งที่เป็นสมมุติและไม่ใช่สมมุติว่ามันจะอยู่ได้โดยหลักเหตุหลักผลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยความจริงของใจนั้นถึงบอกว่าเน้นในเรื่องความดีหากจะเปลี่ยนแปลงก็ไปยึดหลักดีหากจะเปลี่ยนแปลงก็พยายามยึดหลักดีแม้ดีไม่ได้ดังใจก็พยายามยึดดีดีโดยเฉพาะเรื่องของความดีที่เราไม่ต้องเสียเงินควบคุมการกระทำควบคุมคำพูดและควบคุมความคิดถ้าเราพยายามควบคุมดูแลการกระทำคำพูดและความคิดได้มันสุดดีดีเลิศดีประเสริฐสุดที่จะมานั่งอธิบายกันควบคุมความคิดได้แล้วก็ยอดควบคุมการพูดการจาได้แล้วก็ยอดควบคุมพฤติกรรมหรือการแสดงออกได้ก็ยอดนี่ยอดดีดูแลรับผิดชอบต้นไม้ก็เป็นการดูแลรับผิดชอบเช่นเดียวกับชีวิตของเราไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะดูแลรับผิดชอบส่วนอื่นใดจะเป็นบุตรธิดาสามีภรรยาก็เหมือนกันจะคอยควบคุมดูแลว่าเอาดีไว้เป็นหลักเอาดีไว้เป็นหลักเอาดีไว้เป็นหลักเอาดีไว้เป็นหลักเอาดีไว้เป็นหลักพอเอาดีไว้เป็นหลักแล้วมันไปได้เอาไปได้ดีด้วยไปได้แล้วไปได้ดีด้วยซึ่งบอกว่าเน้นดีเน้นตัวดีจะดีหนึ่งก็ให้ดีดีสองก็ให้ดีดีสามก็ให้ดีดีหนึ่งก็คือดีมีอยู่แล้วดีสองก็คือรักษาดีที่มีอยู่แล้วดีสามก็พยายามเพิ่มดีเพิ่มดีเพิ่มดีถึงแม้มันไม่ได้ดังใจดังที่เรามุ่งดีรักดีแต่มันก็ยังดีกว่าที่เราปล่อยสเปสปะส่วนลึกของใจจึงกำหนดได้ในลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาพยายามกำหนดไว้อย่างนั้นเคยตั้งเป้าเคยตั้งใจเคยกำหนดแต่แล้วมันก็ล้มลุกคลุกคลานแต่เราก็ยังไปได้รอดพอตั้งใจแล้วตั้งใจจะไปตั้งใจจะอยู่ตั้งใจจะทำตั้งใจจะประกอบกิจกรรมแต่แม้ที่สุดมันช้าบ้างเร็วบ้างก็คือต้องทำแม้มันไม่ได้ดังใจที่เรามุ่งไว้ตั้งไว้ก็ต้องทำนี่คือจุดยืนของการวางอยู่ในความดีอนิจจตาทุกขตานัตตานั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ชีวิตจริงเป็นอย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนี้ ไม่มีใครจะมายกเว้นไม่มีใครจะมีข้อแม้ในความรู้ในเรื่องของอริยสัจทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะนิโรธสัจจะมรรคสัจจะถ้าว่าด้วยความเข้าใจง่ายแล้วก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมดคือไม่แน่นอนที่สุดไม่ได้ดังที่เราตั้งใจกำหนดแล้วเข้าร่องเข้ารูปแล้วก็ยังเป๋เกือบจะสุดเส้นทางแล้วก็ยังถอยเกือบจะรอดอยู่แล้วแต่ก็ไม่ไหวคือเงือกสุดท้ายเกือบจะรอดอยู่แล้วแต่เงือกสุดท้ายไปไม่รอดปฏิบัติมาดีตลอดรอดฟังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาสติสัมมาสมาธิอุตส่าห์มาตั้งไกลแล้วสุดท้ายเราไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำมาเพราะขาดกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มั่นใจไม่แน่ใจและไม่สบายใจเพราะสิ่งที่ทำมาตั้งแต่ต้นสุดท้ายเราอย่างว่านั่นพอเกิดความแข็งใจไม่สบายใจแทนที่จะทบทวนแล้วทบทวนอีกแล้วที่สุดก็เผลอปล่อยตามความรู้สึกก็เสียหลักมาตลอดรอดฟังแล้วล่ะดีมาตลอดรอดฟังแล้วพอเจอคลื่นหนักๆเจอคลื่นของชีวิตหนักๆเจอพายุของชีวิตหนักๆเจอแรงกระทบกระทั่งสุดท้ายขาดความมั่นใจพอขาดความมั่นใจก็เสียหลักเท่านั้นเองสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาสมาธิไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในสิ่งที่รับผิดชอบไม่มั่นใจสิ่งที่ประกอบมาด้วยดีตลอดขาดความมั่นใจทั้งที่รู้อยู่ว่าถ้ามันไม่มีอะไรแทรกซ้อนถ้ามันไม่มีโรคอะไรที่แทรกซ้อนมันก็ไปได้บางทีถึงไปลอกตาก็มีสิทธิ์ตายบางทีไปถอนฟันก็มีสิทธิ์เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหลายอย่างมันมีสิทธิ์เป็นได้ทั้งนั้นมันไม่คาดไม่ได้คิดมันถึงมันเกิดได้ตลอดเดี๋ยวรู้ไม่จริงอ่ะเกิดได้ตลอดรู้ไม่จริงเกิดได้ตลอดเป็นได้ตลอดมีได้ตลอดมีสิทธิ์ตายได้ทุกเมื่อในความหมายพุทธเจ้าจึงบอกว่าอัปมาเดนะสัมปาเดทะท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทห่วงชีวิตที่ผ่านมาและปัจจุบันอย่าประมาทนะถึงแม้จะดีก็อย่าประมาทนะถ้าไม่รักษาดีแล้วก็พังพินาศขาดความมั่นใจในดีของตัวเองพอขาดความมั่นใจในดีของตัวเองแล้วเสียหลักได้ง่ายในความหมายนี้จึงเข้าใจว่ามีที่มามีที่ไปมีเหตุมีผลมีข้อปฏิบัติของแต่ละคนที่มาฝึกมาปฏิบัติเน้นในเรื่องของดีถึงแม้ความรู้ที่เกิดขึ้นในใจเรามันไม่ได้ดังใจแม้สิ่งที่เรารู้เราเห็นเราเข้าใจมันไม่ได้ดังใจก็อย่าไปติดใจเพราะที่สุดสิ่งที่รู้ก็คือเกิดขึ้นโดยลักษณะนิจจังทุกขังอนัตตาหมดถึงบอกว่าไม่มีใครดอกที่ได้ดังใจเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีใครดอกที่จะเป็นไปดังที่กำหนดไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความจริงของมันอยู่เผลอไม่ได้ขาดสติไม่ได้อุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยภัยอื่นใดมากมายกายกองที่มันจะเกิดขึ้นภัยอื่นใดมากมายกายกองที่มันจะเกิดขึ้นมันมีทุกภัยมีทุกเรื่องมีทุกบทมีทุกตอนมันเกิดได้ทุกเรื่องทุกบททุกตอนทั้งนั้นถึงบอกว่าอย่าปฏิเสธนะอย่าไปโทษโน่นโทษนี่นะเดินทางมาจากโน่นหนองคายพอมาเผลอหน้ากรมตำรวจนี่จะเข้าวัดนี่แหละเสียหลักแล้วเสียเงินเสียเวลาเจ็บตัวเสียความรู้สึกได้มาแล้วนะ 99.99% แล้วแต่มาพลาดไม่ดูหน้าดูหลังไม่ดูซ้ายดูขวาแล้วก็มาเจ็บตัวเพียงแค่นี้อยากรู้เพราะอะไรเพราะว่าขาดสตินึกว่าไม่มีอะไรนึกว่าไม่เป็นอะไรนึกว่าจะไม่มีอะไรคือมันถึงวัดแล้วมันจะเข้าประตูวัดอยู่แล้วแต่ด้วยความไม่ละเอียดไม่มองซ้ายมองขวาไม่มองก้น ไม่มองหน้ามองหลังก็มุ่งคิดว่ามันถึงแล้วก็ชะล่าใจแป๊บเดียวนั่นแหละที่สุดก็ได้ทั้งเสียเงินเจ็บตัวเสียเวลาเสียความรู้สึกนี่คือหลักของความจริงของการขาดสติพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าอย่าประมาทนะอย่าเผลอนะต้องคอยสังเกตที่มันเกิดมันมีมันเป็นมันมีเรื่องของความประมาททั้งนั้นถึงบอกว่าจะไปโทษทำไมตัวเองขาดสติอุตส่าห์วิ่งมาจากโน่นจากตราดนั่นผ่านจันทร์เข้ามาจนถึงชนบุรีแล้วเนี่ยจะขึ้นทางด่วนอยู่แล้วนิดเดียวเท่านั้นครับตกใจสะดุ้งเบรกทีเดียวนั่นนะตีลังกาหงายหลังเพราะฉะนั้นต้องมั่นคงในศาสนามั่นคงในความดีมั่นคงในสิ่งที่มีอยู่คงเส้นคงวาแม้ว่ามันจะมีอะไรจุดสุดท้ายของเราก็ยังไปยังจับแท็กซี่ไปต่อได้หรือยังนั่งรถเมล์ไปต่อได้หรือยังเดินไปต่อได้หรือยังอาศัยสิ่งอื่นไปได้ซ่อมดูแลรับผิดชอบก็ไปต่ออย่าไปหยุดอยู่แค่นั้นอย่าหยุดแค่มีปัญหาแค่นั้นตั้งเป้าว่าจะไปจุดไหนก็ไปให้ถึงถ้าจะไปหาเท้าหมาพรมก็ไปให้ถึงถ้าจะไปถึงนิพพานก็ไปถึงจะไปถึงไหนก็ไปมันถึงไปมันถึงที่จุดที่เราต้องการไปอย่าไปหยุดแค่ตรงนั้นแค่นั้นชีวิตนี้มีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงแม้มันไม่ได้ดังใจดังที่เรากำหนดกันไว้แต่เราก็ไปได้และก็ไปได้ในที่สุดชมตลาดจ่ายตลาดแวะซ้ายแวะขวาแวะหน้าแวะหลังเป็นกิเลสของโลกแต่ที่สุดเสร็จธุระแล้วก็ต้องรีบไปอย่าไปมั่วอย่าไปเพลิดเพลินอย่าไปหลงข้างทางอย่าไปมั่วเพลิดเพลินหลงข้างทางอยู่ความตั้งใจไว้อย่างไรถามตัวเองว่าตั้งใจไว้อย่างไรว่าจะเอาดีที่สุดใช่ไหมถ้าเอาดีที่สุดถึงแม้มันไม่ดีที่สุดเราก็พยายามให้มันได้ดีบวกดีดีบวกดีไปเรื่อยๆสุโขปุญญสาอุจจโยการสั่งสมคุณงามความดีนั้นนำความสุขมาให้ถึงบอกว่าอย่าหวั่นไหวแม้ที่เราตั้งใจแม้ที่เราอธิษฐานไปแล้วว่าขออย่างนั้นขออย่างนี้ขออย่างนั้นขออย่างนี้แต่มันไม่ได้ดังใจเราก็อย่าไปวิตกวิจารณ์มันมากแต่ที่สุดเราทำเรื่อยๆสัมมาทิฏฐิมันถึงจะเป็นหลักเป็นฐานสัมมาสมาธิมันถึงจะมีเหตุมีผลทำดีมาดีอยู่ดีแล้วก็ดีต่อไปด้วยกันใช่ปัญญาฟอกใจเราสักนิดหนึ่งว่ายังไงเสียสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราและต่อเนื่องกับตัวเราสิ่งที่เกิดขึ้นครอบครัวเรานั้นก็เป็นสัจธรรมทั้งนั้นแหละเป็นสัจธรรมในโลกสมมุติเป็นสัจธรรมในกิเลสมนุษย์มันต้องเป็นอย่างนั้นอนิจจตาทุกขตานัตตาน่ะมันเกิดขึ้นอยู่เวลามันมีปัญหาอย่านึกว่ามันจะไม่หมดปัญหาเวลามันมีเรื่องอย่านึกว่ามันจะไม่หมดเรื่องหมดราวมันมีแล้วมันหมดมันมีแล้วมันหมดหนาวมาอย่างร้อนร้อนมาอย่างหนาวมืดมาอย่างไปแจ้งมาอย่างไปมืดแจ้งหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ถึงบอกว่าโลกนี้มันกลมสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นลักษณะฐานะเดียวกันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นไม่มีใครที่อยากให้เกิดแต่มันเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันเคยมีมาแล้วแล้วมันก็มีมาตั้งแต่โน้นตั้งแต่ตั้งโลกนั่นแหละแล้วมันก็จะมีอย่างนี้จนกว่ามันจะไม่มีอะไรนั่นแหละสัจธรรมมันเป็นอย่างนี้โลกวิสัยเราไม่ต้องคิดไปก็ปวดศีรษะญาณวิสัยผู้ที่ได้ญาณอภิญญาแล้วคิดไปก็ปวดศีรษะมันคิดได้แต่มันทำไม่ได้ผู้ที่วิสัยมันยากที่เราจะด้นเดาได้อย่างที่พุทธเจ้าท่านทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างวิบากกรรมวิสัยสิ่งที่ให้ผลเป็นลักษณะที่เรายากต่อการคิดค้นยากลำบากเพราะมันต้องให้ผลตามกรรมตามวาระถึงหมดเวลาดีมากชั่วน้อยก็รอไปก่อนเวลาชั่วมากดีน้อยก็รอไปก่อนถึงความจริงมันมีลักษณะที่ดูได้ง่ายเวลานี้ดูว่าไม่มีแสงแดดแต่พระจันทร์พระอาทิตย์ก็ยังปรากฏอยู่เนื่องจากมีเมฆหมอกมาปกคลุมในส่วนล่างซึ่งไม่สูงนักพระจันทร์พระอาทิตย์จึงดูว่าไม่มีผลดังที่ปกติถ้าเผลอเมื่อไรเคลื่อนย้ายเมื่อไรไหลไปเมื่อไรก็ให้ผลเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่เป็นการ โมเมหรือเป็นการยกเม้นเป็นการยกเว้นหรือว่ายกเมฆต่างก็มีที่มาต่างก็มีที่ไปผู้สาเห็นความจริงในใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจตาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกขตามันเป็นทุกข์เพราะการเปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกข์เพราะการบังคับไม่ได้แล้วสิ่งทั้งหมดมันเกิดของมันอยู่อย่างนี้แล้วเราเองก็พยายามตั้งใจว่าดีที่สุดของดีที่สุดเราคืออะไรเราไม่มาหยุดเพียงแค่นี้เราไม่มามุ่งอยู่เพียงแค่นี้เราไม่มาหยุดและมามุ่งอยู่เพียงแค่นี้เราตั้งใจจะไปให้ไกลไปให้ไกลแล้วก็ไปให้ได้ไกลกว่านี้ที่ต้องอบรมที่ต้องสั่งสอนให้เน้นเพื่อถ้าอยู่ก็อยู่ดีขึ้นถ้าจะเกิดก็เกิดดีขึ้นจุดยืนที่สุดคือต้องการไม่เกิดเพราะรู้ว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์เกิดได้เป็นทุกข์จำเจซ้ำซากเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆรู้ว่ามันเป็นลักษณะลงละครเล่นกันไปเล่นกันมาเล่นอยู่อย่างนี้จนตายนั่นแหละเล่นกันไปเล่นกันมาสนุกกันไปสนุกกันมาทุกกันไปทุกกันมาก็เล่นกันไปเล่นกันมาอย่างนี้แล้วทำไมไม่เบื่อไม่รู้ทำไมไม่ยอมรับไม่รู้ทำไมไม่วางไม่รู้น้ำหูน้ำตามันก็ไหลทุกวันน้ำในมหาสมุทรนี่ว่ามากแล้วนะทุกทรมานใจเหลือเกินสิ่งที่หวังไม่ได้ดังใจสิ่งที่ได้ไม่ได้หวังซ้ำไปมันสุดที่จะพูดว่าน้ำตาเนี่ยมันไหลร่วงยังไงพิจารณาแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นลักษณะของสมมุติของโลกเป็นกิเลสของโลกเป็นลักษณะเขาเล่นละครกันเล่นไปตามบทตามตอนตามจังหวะแล้วก็เลิกกันไปอยู่อย่างนี้ย้ายเวทีอยู่อย่างนี้ย้ายเวทีอย่างนี้แล้วที่สุดจนคนดูคนชมเบื่อแล้วก็เลิกเวทีกันไปแล้วก็เจ้ากันไปในความหมายของการอยู่ร่วมกันในการฝึกร่วมกันการปฏิบัติร่วมกันก็พยายามให้มองเห็นเป็นปรมัตถสัจจะว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครจะเป็นคนมากำหนดกฎเกณฑ์ของมันมันของมันอยู่อย่างนี้แหละตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วความที่เราเข้าใจเราจึงไม่ยึดพอไม่ยึดความมั่นใจในตัวเราก็เกิดขึ้นในสิ่งที่มีอยู่จึงเห็นเป็นว่ามีอยู่เท่านั้นเองความรู้ใดๆจึงวางไว้ในกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาความเข้าใจใดๆจึงเห็นจริงเห็นจังว่าถ้ารู้ไม่จริงต้องตกอยู่ในอำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ารู้แจ้งรู้จริงรู้ชัดแล้วก็เป็นสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าสัมผัสที่มาของธรรมคือใจที่ไปที่มาของดีคือใจใจเมื่อมากำหนดฟอกด้วยเหตุโดยผลของการเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างประสบการณ์สอนตัวเราแล้วสิ่งที่ต่อเนื่องก็สอนตัวเราแล้วแม้อื่นใดก็มีลักษณะที่สอนตัวเราเตือนตัวเราแล้วความรู้ความเข้าใจก็จะบอกอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ในส่วนของธรรมะปฏิบัติจึงบอกว่ามุ่งเพื่อความรู้ในสัจจะในส่วนของอริยสัจความรู้มุ่งเพื่อความจริงในส่วนอริยสัจอริยสัจรู้ยิ่งรู้จริงรู้แจ้งรู้ชัดรู้จนเราวางได้ในใจรู้จนเราตายใจว่านี้คือสิ่งที่รู้จริงกิริยานั้นบอกภาษาเป็นภาษาใจเรียกว่าภาษาเรือนร่างหรือภาษากายภาษาวาจาก็คือภาษาที่ออกมานั่นแหละเรือนร่างหรือกิริยาการที่แสดงออกใบหน้าอาการพูดจาหรือนั่งเดินยืนอื่นใดก็บอกลักษณะของภาษาใจสิ่งเหล่านี้ผู้ปฏิบัติจึงคอยสังเกตคอยฝึกคอยดูคอยให้เห็นจริงเห็นจังกับตัวเองอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันมีโอกาสพลาดผิดเผลอบกพร่องใดทุกเรื่องทุกอย่างความที่เรายังรู้ไม่จริงเห็นไม่จริงเราก็พยายามตะล่อมอยู่ตลอดเวลาแล้วที่สุดเรามุ่งดีรักดีหวังดีก็ดังที่ย้ำอยู่เสมอว่าถ้าอยู่ก็ดีขึ้นเป็นที่ยอมรับในสังคมและอยู่ก็ดีขึ้นเกิดมาใหม่ก็ดีขึ้นแม้ที่สุดถ้าเรามุ่งจุดสูงสุดของการมาวัดมาวามาสู่ศาสนามุ่งเพื่อความบริสุทธิ์สัพเพสังขาราดุขาสัพเพสังขาราดุขาสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราอนัตตา สเพธรรมานัตตาสเพธรรมานัตตายะดาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิปินติดุขเเอสัมมะโควิสุทธิยาการใดรู้ได้ว่าความจริงมีอนิจจังทุกขังอนัตตาการนั้นย่อมเกิดความเบื่อหน่ายนี่คือแนวทางแห่งความบริสุทธิ์เมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดความรู้สึกเข้าใจก็เกิดขึ้นความสงบสงัดของใจก็ปรากฏเรียกว่าได้ในลักษณะนิพพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิสันติดังที่กล่าวมาแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิที่มาฝึกมาปฏิบัติกันนิบินดังวิรัชติเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายในความรู้สึกของสังขารที่แท้จริงแล้วมันก็ไม่กำหนัดยินดีวิราคาวิมุตติเมื่อไม่กำหนัดยินดีในความจริงของสังขารว่ามันเป็นทุกข์มันจำเจซ้ำซากบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันก็เป็นลักษณะไม่มีตัวยึดพอไม่มีตัวยึดมันก็มีความเข้าใจในแก่นแท้ธาตุแท้ของเรือนร่างสังขารตัวตนเขาเราท่านในส่วนรูปในส่วนนามมีฐานะความจริงเป็นอย่างเดียวกันนี่เรียกว่าความบริสุทธิ์คราวนี้พอมันบริสุทธิ์แล้วมันก็สงบมันเย็นพอเหตุจูงใจทำให้เราได้ดีได้ดีได้ดีก็เพราะการเฝ้าฝึกปฏิบัติแม้ว่าเราจะกำหนดได้ในลักษณะอย่างไรจริงจังกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจแล้วสิ่งนั้นก็วางได้กับใจทุกสิ่งทุกอย่างสอนเราแล้วเตือนเราแล้วว่าแต่เรานั้นจะเป็นคนที่มีความละเอียดพิถีพิถันไหมว่าแต่ว่าเราจะเป็นคนนักสังเกตไหมว่าแต่ว่าเราจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบตัวเองสูงไหมถ้าเรารับผิดชอบตัวเองสูงเราก็จะได้ดีไปดีเพราะการเฝ้าฝึกปฏิบัติจากใจถึงใจจากใจต่อใจมุ่งได้เพื่อความหลุดพ้นในทางปฏิบัติวิราโคเสโทธรรมานังถ้าจะว่าพระนิพพานก็ไม่ผิดเมื่อเราไม่กำหนัดยินดีอยู่กับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าแสดงออกตามโลกสมมุติในส่วนลึกของใจเรายังรากแก้วรากฝอยดีแต่ที่สุดเราก็แสดงออกตามโลกสมมุติความไม่หวั่นไหวของใจมันเกิดขึ้นคำว่าไม่กำหนัดยินดีมันก็เกิดขึ้นลักษณะของพระนิพพานมีอาการเป็นอย่างนี้วิราโคเสโทธรรมานังเมื่อเราไม่กำหนัดยินดีอยู่กับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยทั่วไปความบริสุทธิ์ผุดผ่องของใจย่อมเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี
1: ้รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.
2: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: สนับสนุนบ่อเคลือบยางเก็บน้ำและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นายโกศลบุญคงรักษาการแทนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่ากยธ.มุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืนสร้างแหล่งกักเก็บน้ำระดับชุมชนรวมถึงกระจายน้ำเข้าสู่แปลงเกษตรกรอย่างทั่วถึงดังนั้นกยธ.จึงนำนวัตกรรมการยางพาราเข้ามาสนับสนุนในการจัดการแหล่งน้ำสำหรับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งพบปัญหาดินไม่กักเก็บน้ำจึงส่งผลให้ภาคเกษตรกรรมขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งจึงได้จัดสรรเงินจากกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดฤดูแล้งตลอดจนสร้างสมดุลในระบบนิเวศโดยมีการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดการเพิ่มแหล่งน้ำของนกรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆนอกจากนี้ยังตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และระบบท่อในแปลงยางช่วยลดต้นทุนค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าและเพิ่มผลผลิตผ่านการใช้น้ำอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในหน้าแล้งรวมถึงแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับด้านการยางพาราและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับเกษตรกรและสถาบันชาวสวนยางในพื้นที่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานภายนอกอันจะส่งผลดีต่อการร่วมมือในการดำเนินงานโครงการต่างๆในอนาคตสวนจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศา องค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์

0: ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: พี่หนูคะกินยาอะไรอยู่นะคะ
1: พี่กินยาบำรุงเลือดจ้ะ
0: ยาบำรุงเลือดเหรอคะ
1: ใช่แล้วพอดีพี่เพิ่งต่อยบริจาคเลือดที่สภากาชาดมาหมอเขาก็เลยให้ยาบำรุงเลือดมากิน
0: เลือดของผู้บริจาคอะค่ะเขาเก็บรักษากันยังไงพี่หนูทราบไหมคะ
1: ก็คงจะเอาไปเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมนั่นแหละจ้ะแล้วก็เอาไปไว้ในที่ที่เขาเรียกว่าธนาคารเลือด
0: คำว่าธนาคารเนี่ยนอกจากจะใช้เกี่ยวกับเงินแล้วยังสามารถใช้กับอย่างอื่นได้อีกนะคะ
1: คำว่าธนาคารนอกจากจะหมายถึงนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเงินอย่างเช่นรับฝากเงินให้กู้เงินให้สินเชื่อแล้วในปัจจุบันคำว่าธนาคารมีผู้ใช้ความหมายขยายออกไปหมายถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของหรือสัตว์ต่างๆเพื่อให้บุคคลขอไปใช้เมื่อเกิดความต้องการเช่นธนาคารเลือดเป็นที่รวมเลือดซึ่งมีผู้บริจาคไว้สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ด่วนธนาคารโคกระบือเป็นหน่วยงานที่รับบริจาคโคกระบือและให้เกษตรกรยืมโคกระบือไปทำงานคล้ายกับการฝากเงินและกู้ยืมเงินจากธนาคารธนาคารสมองเป็นที่รวบรวมผู้ที่มีความรู้ความสามารถซึ่งมักจะเป็นผู้เกษียณอายุราชการแล้วมาร่วมกันคิดเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ประเทศชาติ
0: คำว่าธนาคารเนี่ยสามารถใช้กับสิ่งอื่นได้หลายอย่างเลยนะคะ
1: ยังมีอีกมากมายเลยละจ้ะถ้าน้องเล็กอยากรู้เพิ่มเติมก็ลองไปค้นหาดูนะจ๊ะว่าแต่ว่าน้องเล็กไม่สนใจจะไปบริจาคเลือดบ้างเหรอจ๊ะ
0: ไม่ละค่ะเล็กไม่ค่อยชอบเข็มฉีดยาเท่าไหร่อะค่ะ
1: กลัวเข็มละสิ
0: อุ้ยเปล่านะคะเล็กไปทำงานดีกว่าค่ะพี่หนู

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่นำผู้ต้องขังเข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นางสาววิพรพักค่ายบุญศรีผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่นำข้าราชการและผู้ต้องขังร่วมพิธีแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผู้ต้องขังหญิงและงานราชทัณฑ์ไทยโดยจัดพิธีแบบเรียบง่ายสงบและสมพระเกียรติผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้ลงนามและกล่าวคำถวายอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผู้ต้องขังหญิงและงานราชทัณฑ์ไทยซึ่งทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับพระกรุณาธิคุณมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้นำข้าราชการและผู้ต้องขังหญิงกราบถวายอาลัยอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริ

0: พัฒมหาวชิราราชธิดาเสด็จทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทั้งสิ้น6ครั้งตั้งแต่ปี2551ถึง2564โดยการเสด็จทุกครั้งเพื่อทรงติดตามการดูแลผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังพระราชทานกำลังใจทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทรงพระราชทานแนวทางแห่งการให้โอกาสการส่งเสริมการศึกษาการฝึกวิชาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมผ่านโครงการกำลังใจในพระดำริและราชทานปันสุขพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: วัสดีครับผมผู้ชมโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับมาถึงแดนใต้ทั้งทีต้องไปชิมอาหารพื้นเมืองกันหน่อยครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับข้าวยำปักใต้ครับ
1: มันเป็นข้าวเพื่อสุขภาพอะค่ะ
2: ครับ
1: ประกอบด้วย
2: และข้าว
1: ข้าวมันเป็นข้าวกล้องอะค่ะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำบูดูค่ะ
2: เอามาทำไงครับ
1: แล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดนี่เอาน้ำบูดูราดแล้วก็คลุกข้าวได้เลย
2: ถือว่าเป็นเมนูสุขภาพแถมยังอร่อยด้วยนะครับข้าวยำปักใต้ทำให้นึกถึงคำว่ายำซึ่งในปัจจุบันถูกนำไปใช้ในความหมายที่เปลี่ยนแปลงไป
3: ก็คือการเอาของหลายๆอย่างมารวมกันคล้ายๆกับว่ายำที่เราทำอาหาร
4: ก็อาจจะเป็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างค่ะมารวมกันค่ะก็ขึ้นชื่อว่าพูดว่ายำได้แล้วค่ะของหรืออาหารเนี้ยค่ะแบบเอามารวมกันเหมือนทำยำอะ
5: อ๋อโดนต่อว่าโดนรุมว่าค่ะ
6: เหมือนกับการรุมทำร้ายการรุมกระทืบหรือว่าการทะเลาะวิวาทกันครับ
0: คำว่ายำในความหมายเชิงเปรียบเทียบตามพจนานุกรมคำใหม่ฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายถึงคละเคล้าปะปนรวมผสมเช่นเขาไม่เคยเขียนบทความเองเลยดีที่เอาเรื่องคนอื่นมายำถูกทำร้ายทางกายเช่นเมื่อคืนเขาไปทำซ่าเลยถูกรุมยำบาดเจ็บสาหัสต้องหามส่งโรงพยาบาลถูกด่าถูกว่าเช่นนักเขียนคนนี้เขียนเรื่องไม่มีคุณธรรมเลยถูกนักวิจารณ์ยำเละสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

มองรับรู้ว่าเขาบ่หักแต่หัวใจยังบ่พร้อมที่สิยอมรับในสิ่งที่สมองรับรู้